อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio.

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

You're listening to BP Radio Online, Thailand. คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

975 VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 686

Facebook 975 VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862 เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land & House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน

สัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ดีจะทันมาแล้วนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยวันนี้เราเจอกันนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับวันนี้วันที่21นะครับเดือนพฤษภาคม2569นั่นเองมาแล้วได้ยินเสียงซาวด์ดนตรีนี้ได้ยินเสียงสปอตโฆษณามาแล้วเรียบร้อยถ้าสปอตมาซาวด์ดนตรีไม่มาหรือสปอตไม่มาซาวก็ไม่มาก็แสดงไม่มานะฮะแต่ก็มาทักทายกันทุกวันอยู่แล้วถ้าไม่ติดธุระที่ไหนนะครับเดี๋ยวบอกคุณฟังก่อนนะวันจันทร์หน้าที่ถึงนั้นจะหายไป1วันก็คือจะหายไปวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เลย3วันนะครับหรือว่าจะไปธุระนิดนึงนะครับแจ้งให้ทราบกันในช่วงสัปดาห์นี้เพราะเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดรายการอีก1วันพรุ่งนี้ก็อาจจะออกไวหน่อยอาจจะอยู่ถึงประมาณสักบ่ายสามนะครับน้องพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวตัวยันดีจะแวะไปหลายที่หลายทางนะฮะแล้วก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งให้ทราบก่อนนะจะหายไป1วันก็คือจะหายไปวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เลย3วันนะครับหรือว่าจะไปธุระนิดนึงนะครับแจ้งให้ทราบกันในช่วงสัปดาห์นี้เพราะเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดรายการอีก1วันพรุ่งนี้ก็อาจจะออกไวหน่อยอาจจะอยู่ถึงประมาณสักบ่ายสามนะครับน้องพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวตัวยันดีจะแวะไปหลายที่หลายทางนะฮะแล้วก็จะหายไปนะครับ

ายแล้วก็มาเซย์ไฮกันนะครับและช่วงบ่ายช่วงนี้เช่นเคยกับ True Detect ครับให้การดูแลและให้การสนับสนุนกันเช่นเคยครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่และก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ๊ยาวด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะร้านเจ๊ยาวนี่อาหารอร่อยมากเมนูครบครันนะฮะหมูหมึกกุ้งนะฮะที่จะไปทุกครั้งจะต้องสั่งก็คือปลาราดพริก3รสนะฮะเป็นปลากระพงตัวใหญ่ๆทอดมาตัวโตๆนะฮะแล้วเขาจะมีเครื่องแกงน้ำเครื่องแกงนะฮะหรือใครชอบน้ำปลาหวานก็ได้นะราดน้ำปลาหวานหลายเมนูเลยเป็นกินกับข้าวก็ได้กินกับแกรมก็ได้อร่อยมากมายเลยทีเดียวร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวพร้อมดูรายการชื่อข้าวต้มเฉยๆแต่อาหารนั้นเยอะมากหลายร้อยเมนูเป็นพันเมนูทีเดียวนะฮะแวะไปใช้บริการได้กับร้านเจ๊ยาวนะครับนะฮะอ่ะมาน้ำมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีพี่โอนะครับเดี๋ยวจะวินครับขอเพลงพิเศษเฉพาะเธอของแก้มบุ๋มนั่นนะพิเศษเฉพาะเธอเหรอฮะเดี๋ยวหายฟังละกันนะพิเศษเฉพาะเธอนะฮะพิเศษใส่ใจใส่ไข่พี่สุเมธสวัสดีครับพี่สุเอธสะอาดสิทธิ์บอกว่าขอเพลงใจบางหน่อยครับเมื่อวานขอไว้ไม่ได้ฟังเลยครับวันนี้จัดให้หน่อยนะครับใจบางคนกำลังเศร้าจากเด็กสระบุรีอกหักรักเมียเขาเมื่อวานพี่ขอเพลงกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจใช่ไหมจะให้จะฟังอีกไหมสองเพลงอันเอาเพลงใจบางแล้วกันเนาะใจบางที่เป็นแรปเปอร์นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะสำหรับพี่สุเมธนะครับช่างบอยพัทลุงสวัสดีตอนบ่ายครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้มีรถมาใช้บริการอีกแล้วขอเพลงใต้สักเพลงนะครับคนใต้ใจเต็มของเอสันติภาพนะฮะจากหนุ่มใต้นะฮะทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อู่พี่บอยช่างพัทลุงเนี่ยก็คือเปิดฟังบีพีทั้งวันเลยนะฮะนะฮะทำงานกันไปฟังเพลงกันไปกันละกันนะครับจะได้ไม่เหงากันเนาะวันนี้มีรถกำลังทำอยู่นะฮะป้ายทะเบียนพัทลุง8135นะครับนะครับฟังเพลงกันไปอันนี้ตัวอะไรพี่สีส้มๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรฮะที่มี4ตัวที่วางเนี่ยนะครับเป็นอะไรอะไรสักอย่างนะของรถยนต์นะฮะกำลังทำอยู่นะฮะส่งมาให้ดูครับทำอะไรกันอยู่บ้างอยู่อู่ซ่อมรถนะครับรถกันอยู่สวนอยู่ไร่นะท้องทุ่งนาคือแฟนรายการ BP ที่มีทุกอาชีพนะฮะคือตั้งแต่อยู่ในออฟฟิศเย็นๆเปิดแอร์ชำๆไม่ถึงขับรถส่งของต่างๆนะครับอยู่สวนอยู่ไร่ก็เยอะอย่างลุงแป๊นี่เจ้าของแทนอะไรนะแทนตำนะแทนตัวแทนอะไรแทนตัวอย่างแทนตัวแทนของคนที่อยู่สวนอยู่ไร่ลุงแป๊นี่นะเขามีสวนของตัวเองลุงแป๊นี่สวนกว้างนะฮะพี่แมนสมเกียรติสวัสดีครับที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านฝนตกครับดีเจฝนตกหรอช่ำไหมพี่ขอเพลงรักเธอคนเดียวให้กับรินดาบ้านผาแมนครับรักเธอคนเดียวนี่ของแท็กซี่ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสวัสดีพี่กัลปังหานะครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงหนาวเหงาห่วงเมื่อหน่อยครับได้เลยนะฉันหนาวอยากจะกอดเธอเหลือเกินนะฮะแต่ช่วงนี้คงไม่ไหวนะครับร้อนเชียงใหม่ตอนนี้แดดร้อนมากแต่ไม่แน่นะตอนเย็นฝนอาจจะตกก็ได้ใครจะไปรู้เนาะสวัสดีพี่สติกเกอร์คิงดอมนะครับพี่ดีเจครับวันนี้ขอเพลงเพื่อการทวงของว่าอะไรอย่าเฮินฟ้าเลยครับเฮินฟ้านะฮะฝ่ายกับเพื่อนที่มันยืมเงินผมครับมันบอกว่าจะคืนแต่ยังไม่คืนฮะเป็นกันทุกคนละครับนะเป็นทุกคนแหละยืมตังนะฮะพี่สุเมธว่ารอฟังเพลงครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนี่มาไวฮะแหมสงสัยจะไม่ได้ฟังกลัวไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมมาไวฮะขอเพลงพยานครับฟิตว่านวานๆนี่ฮะ Lost Topper นะฮะชื่อวงนะฮะทำไมหิวแล้วพี่ฮะพี่ข้าวเปล่าหิวแน่ๆสวัสดีอาเมช่วงบ่ายได้กันแล้วกันจ้าอาเมมาแล้วนะครับสวัสดีพี่เอกนะครับทักทายพี่เอกด้วยเดี๋ยวดีจ้ะครับได้เวลาทำงานแล้วนี่นะใส่หมวกไอ้โม่งนะฮะมาละระวังร้อนนะพี่นะเสื้อส้มแจ่มมากเลยพี่มนตรีสวัสดีครับขอเพลงสายลมให้อาจารย์ไพศาลนะครับนี่นะอาจารย์ไพศาลนะคุณฟังนะดีเจก็ช็อกเหมือนกันนะคือพูดถึงว่านะที่ที่เล่าให้ฟังไงที่ลำพูนนะฮะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาไปนู่นนี่นั่นก็เข้าใจว่าเป็นรสนิยมความชอบแบบนั้นนะแต่ว่ามันมีคลิปวิดีโอที่แบบว่ากับสัตว์ด้วยอะกับหมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นโรคจิตละเขาขั้นโรคจิตแล้วนะฮะใช่ไหมอาจารย์ลำพูนั่นนะที่ไปอนาจารนะเขาบอกว่ากับมีกับหมาด้วยว่ะอนาจารเวอร์นะฮะอันนี้น่าจะออกแนวโรคจิตแล้วนะทุกท่านนะฮะนะอ่ะพอก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเนาะเปิดเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันนะครับเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ก่อนเมื่อวานนี้ขอมาดาวัชชีสวัสดีด้วยนะฮะเดี๋ยวที่สวัสดีครับพี่ดีเจวันนี้มาทำงานแถวเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับจ้างอ้ายเมียนมามาช่วยงานตัวครับ

มองกาชื่ออะไรครับไอ้มองไอ้จายสายไอ้สามนะครับพี่โออยู่ที่ร้านหมูกรอบหมูแดงฮาลาลครับวันนี้หมูแดงตราฮาลาลนะครับมาแล้วจ้ะหมูแดงอิสลามทานได้

ละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนกันละกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวช่วงหน้าบ่ายสองเราจะมาเขาเรียกว่าไงนะพร้อมกันกับคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยนะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนละกันช่วงนี้นะครับเมื่อวานพี่ขอเพลงกลัวว่าจะไม่เสียใจใช่ไหมกลัวว่าจะไม่เสียใจเดี๋ยวจะดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันโคเวอร์ด้วยนะครับอ่ะมาในช่วงนี้ทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเวอร์ชันที่มันเสียงชัดๆอยู่ไหนเอ่ยนะทักทายพี่กระปอมด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังด้วยมั่งกับแย่ด้วยกันละกันครับแล้วก็ดาวจีส่งภาพมาเนี่ยนะไอ้มองนะฮะกำลังทาสีอยู่นะฮะทักทายเด็กละกันนะฮะมิงกะละบาไม่สุ้งค่านะฮะกระปอมอภิชาติส่งภาพมานะครับวันนี้พี่ปอมไปติดแอร์แล้วเหรอพี่โอ้หนาเมื่อวานบอกว่าไม่สบายวันนี้ติดแอร์แล้วเหรอฮะสวัสดีพี่ช่วยสมนึกด้วยกันละกันทักทายด้วยกันละกันครับพี่ช่วยสมนึกก็มาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีแย้ไต้หวันด้วยกันละกันนะครับแย้บอกว่าขอเพลงเพียงเธอคนเดียวขอมอบให้กับกระปอมจาดีเจส่งภาพบรรยากาศมาจากอาคารสูงที่ทำงานอยู่นะฮะสำหรับสาวแย้ไต้หวันนะครับนะอ่ะพี่ปอมบอกว่าวันนี้ไปติดตั้งแอร์อยู่ครับพี่เจนะครับอ่ะทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยจะได้ไม่เหงากันนะครับเนาะทำงานไปด้วยจะได้ไม่เหงากันช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับนะ

าทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันครับมาเลยทักทายกันช่วงนี้นะครับทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันครับกับอากาศร้อนแรง

นี่เลยนะครับเพลงที่ขอไปด้วยนะฮะเพลงนี้รู้สึกเสียงกระชับขึ้นไหมเมื่อกี้เพลงกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจดีเอาไปตัดต่อแบ่งรอบให้มันสั้นลงให้มันกระชับลงนะฮะเพราะต้นฉบับเดิมมันจะมีเสียงซาอะไรเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับแล้วก็เสียงดังชัดขึ้นนะครับทุกเพลงที่เปิดในบีพีโดเสียงจะเท่ากันนะฮะวันนี้จะปรับเสียงก่อนเสียงมันจะมีความเท่ากันสมูทนะฮะไม่ดังไม่เบาไม่กระแท

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจบางนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะจอบอใจบางนะครับสองเพลงเขาบอกว่าดีเจครับอกหักมากๆเลยนะฮะ

ุเมธบอกว่าใจบางคนกำลังเศร้าครับจากเด็กสระบุรีนะครับอกหักรักแฟนชาวบ้านนะฮะคำว่าอกหักมีหลายแบบนะบางครั้งบางทีไปแอบชอบคนที่เราไม่ได้รักนะครับนะพี่แมนบางครั้งไปชอบคนที่มีเจ้าของบางคนนะฮะแอบรักเพื่อนนะครับบางครั้งบางทีสถานะต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คู่ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หลายคนนะฮะส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะฮะ 90% ของผู้หญิงนะหรือว่าคนบางประเภทแล้วกันน้องบางคนเนี่ยฮะถ้าเขาได้หมดใจแล้วคือหมดเลยเขาหมดใจคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วคบกันมานานๆแล้วหลายปีหรือเป็นปีๆก็คุยกันดีแต่ระหว่างที่คุยกันนั้นอาจจะไม่ได้ดูแลใส่ใจเขาหรือเธอคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เมื่อทุกอย่างมันเริ่มจืดจางหายไปต่างฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายโน้นเขาเริ่มถอยห่างออกไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาเราไม่ได้มีเวลาให้กับเขาเพียงพอหรือต่างๆนานาเขาไปคือไปเลยนะฮะลักษณะของผู้หญิงนะฮะหรือว่าบางคนนะผู้ชายก็มี90%คือหมดใจแล้วก็หมดเลยเป็นเหมือนกันผู้หญิงจะเป็นเหมือนกันทุกคนเลยนะฮะผู้หญิงสาวหล่อสาวเท่ทอมนะฮะอาจจะมีบ้างเหมือนกันบางคนนะฮะผู้ชายบางคนก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงนะซะส่วนใหญ่นะครับบางคนเลิกรากันไปแล้วนะลบ Facebook ไปไม่ทักไม่ตอบโทรหาไม่รับทักแชทไปไม่ตอบแอดเฟซไปไม่เอาแอด Facebook ไปนะครับก็ไม่รับอีกนะนั่นคือเขาหมดใจแล้วนะผู้หญิงจะเป็นลักษณะเดียวกันคือจบแล้วก็จบเลยจะไม่วนกลับมาเรื่องเก่าๆแล้วนะครับถ้าเราเป็นคนที่อยู่ฝั่งนึงแล้วก็คงจะต้องได้แต่ทำใจปล่อยไปตามกาลเวลาเพราะว่าไม่ใช่คู่ของกันละกันเออนะฮะไม่ใช่ห่วงกันละกันเพราะเนี่ยเวลาใครที่มีคนคบมีคนอยู่ปัจจุบันนี้ดูแลเขาหรือเธอให้ดีกันละกันนะครับลักษณะของผู้ชายแต่ละคนบางหลายคนคือเมื่อเวลามีแล้วจะไม่ใส่ใจเมื่อเวลามีคนอยู่ใกล้แล้วจะไม่ใส่ใจไม่ดูแลก็เรียกว่ารู้ว่ามีอยู่ก็สายไปอันนี้ไม่ได้เป็นมาตอกย้ำนะแต่ต้องการบอกให้ฟังเฉยว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ผู้ชายถ้าเวลามีแฟนจะไม่ค่อยใส่ใจแต่จะรู้สึกเสียใจเมื่อเขาหรือเธอนั้นไปแล้วผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนมากจะเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคือจบเลยจะไม่กลับไปแล้วนะครับเนาะนะฮะนะอ่ะถ้าหลายคนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆคงจะต้องได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก็เพียงพอแล้วก็ทำใจวันหนึ่งเราก็จะ move on ไม่ต้องไปสนใจแล้วถือว่าเป็นอดีตที่สวยงามก็เพียงพอแล้วนะครับเดินหน้าต่อไปเจอคนใหม่หาคนใหม่แล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ถ้าคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากพอแล้วดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลรักครั้งใหม่หรือถ้ายังไม่มีรักครั้งใหม่ดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะมองหาคนใหม่ในโซเชียลต่างๆแล้วตั้งใจดูแลซึ่งกันและกันให้ดีกว่านะไม่ต้องย้อนกลับไปหาอดีตแล้วล่ะนะครับเพราะมันยากแล้วเมื่อใจของเขาหรือเธอนั้นมันไปแล้วมันดึงมาไม่ได้แล้วคุณฟังมันดึงไม่ได้จริงๆอันนี้พูดให้ฟังนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักมีหลายคนทักมาเยอะหลังไมค์ก็เล่าให้ฟังนะครับเนาะรู้ว่ามีอยู่ก็สายไปดูแลหน้าวันนี้ให้ดีถ้าไม่มีใครดูแลตัวเองไม่ต้องไปหวยหาแล้วฮะจบให้ปล่อยมันจบไปมันมีแค่นี้เวลามาแค่นี้จริงๆนะฮะบางคนแอบชอบลำไยก็เหมือนพี่สุนทรไงชอบลำไยไงมีเมียอยู่แล้วไม่ดูแลแต่ถ้าเมียทิ้งไปมันจะมานั่งเสียใจอีกพี่สุนทรนะ นะครับสวัสดีพี่รับเมานะทักทายกันแล้วกันนะฮะมาล่าเนื้อเจดีเจสุดหล่อพูดดีแต่ดีเจเอาในรายการก็มีความรักบ้างสิพี่ก็มีบ้างสวัสดีลุงแป๊ะด้วยกันละกันครับต้องทายตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ครับกำลังนั่งจิบกาแฟพร้อมกับดอกไม้ยามบ่ายนะนี่ดอกอะไรพี่สวยจังเลยกาแฟดำจ้ะกาแฟดำสวัสดีพี่ต้าเลยกันฮะขอเพลงขอให้เธอใจดีนะครับของฟรีแฮนด์ด้วยนะฮะพี่อ้อยว่าพี่อ้อยหิวน้ำทักทายตอนบ่ายครับพี่เกมเบลซิ่งสวัสดีครับทักทายด้วยนะครับพี่

อาฝากต้นจืดบอกว่าอกหักบอกเมียไม่ได้ครับดีเจเมียชาวบ้านนะสินะฮะสวัสดีพี่ตองวัฒนานะครับพี่ตองมาแล้วนะครับพี่ตองเฉยๆนะฮะแล้วก็แย้บอกว่าดีเจค่ะพูดได้ดีมากๆจะดีเจแม่แย้ดีเจเข้าใจบริบทของแต่ละคนนะครับพี่ณัฐระยองนครพนมสวัสดีครับขอเพลงแม่มดของแสงระวีนะครับแม่มดแสงระวีนะฮะพี่เฟิร์สสวัสดีครับพายุถล่มครับหนาวหาคนกอดไม่ได้กอดตัวเองพี่อย่าไปห่วยหาคนอื่นนะครับพี่เบรว่าถูกต้องเลยครับดีเจคนมีอดีตเข้าใจกันเข้าใจอยู่ครับเห็นไหมคนที่มีอดีตจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายครับโอ้ยพี่อันน้อยจะพูดถึงฟงถึงแฟนมาทันทีเลยนะฮะพี่อันน้อยนี่รู้ว่ามีอยู่ก็สายไปเอาคิวเพลงไว้เลยครับ1เพลงครับเดี๋ยวหาเพลงให้พี่อันน้อยนี่เป็นหนุ่มอกหักบ่อยๆนะฮะสวัสดีพี่สวัสดีนะฮะอดีตคือจิกุ่งครับดีดหยาบยาบอดีตคือจิกุ่งนะฮะสวัสดีพี่เคนเด็กเลยกันนะฮะทักทายครับขอเพลงแบรนด์วากอนหน่อยฮะเพลงอะไรก็ได้วันนี้ทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ปิดทองพระอยู่ครับสวยๆนี่เป็นงานจิตรกรรมสวยๆนะของพี่เคนนะครับโอเคเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะครับนะ

0: าล่ะครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เธอใจดีงานจากฟรีแฮนด์นั่นเองครับและเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย2โมงทักทายกันอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่ชั่วโมงนี้กับดีเจวินจะทันที่ BP Radio นะครับนะไหนใครมาถึงแล้วทักทายเซฮายกันได้เลยสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะฮะปรบมือต้อนรับกันก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ21นะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะ2569นั่นเองครับวันนี้เข้ารายการมาคุณผู้ฟังทักมากันเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็สู่ช่วงเวลาบ่าย2อย่างเป็นทางการเลยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ FM 90อุบลด้วยนะฮะบุญทริกนะฮะลิงก์สัญญาณแล้วช่วงเวลาบ่าย2โมงมาพักฟังเพลงสตริงสัก2ชั่วโมงแล้วกันเนาะในช่วงเวลาบ่าย2ถึงช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันละกันที่ BP Radio ช่วงเวลาแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้เลยนะครับและแน่นอนครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detail เช่นเคยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับ
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Age ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
2: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
1: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
0: ออนไลน์นะครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับส่วนโดยทรูนะฮะใครอยากได้เน็ตบ้านดีๆเอาไว้ใช้นะครับเน็ตบ้านเน็ตไฟเบอร์ดีๆแท้ๆเลยนะฮะพร้อมให้คุณผู้ฟังได้สมัครนะครับแล้วก็สอบถามมันได้แล้ววันนี้เนี่ยที่สุดบริการทรูได้เลยนะครับติดตั้งเน็ตบ้านวันนี้มีทั้ง Wi-Fi เราเตอร์แรงๆเอาไว้ใช้นะครับ Wi-Fi เวอร์ชั่นใหม่ไม่พอนะยังได้แพ็คเกจกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็กล่อง True ID ด้วยเอาไว้ดูรายการทีวีหนังต่างๆนะฮะดูโซเชียลเดี๋ยวนี้นี่ทีวีเราเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ดูแค่ทีวี379ใช่ไหมฮะเราไว้ดู YouTube ดูคอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลสามารถเปลี่ยนทีวีที่บ้านของคุณนะครับให้เป็นสมาร์ททีวีได้เลยเปิด YouTube ผ่านจอทีวีได้เลยนะกดรีโมทสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับดูคลิปอะไรดีดูรายการดูรายการผีอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยเปิดแผนจอใหญ่ๆเลยนะฮะดูถ่ายทอดสดมวยอย่างเงี้ยดูได้เลยนะทันทีเลยนะฮะก็สามารถจะติดตั้งเน็ตบ้านจากทรูกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของทรูใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะฮะแล้วก็เน็ตบ้านแล้วก็ต้องมีเน็ตซิมด้วยจากทรูเหมือนกันแล้วก็ซิมดีแท็กด้วยนะฮะสามารถเลือกแพ็กเกจดีๆที่สุดที่คุณชอบได้เลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันด้วยร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับกับยำปูม้าจากยอดนะครับสั่งทางแกร็บก็ได้นะทางแกร็บนี่เขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยมีโค้ดส่วนลดต่างๆมากมายเลยนะครับไปนั่งทานที่ร้านก็ได้ร้านยำปูม้านี่ส่วนมากจะเป็นคนจีนเยอะคนจีนนี่กินชอบกินยำนะฟังงงไหมคนจีนนี่นะทุเรียนก็ชอบยำก็ชอบคือคนจีนกินเหมือนคนไทยเป๊ะเลยแต่ฝรั่งอาจจะไม่เท่าไหร่ฝรั่งอาจจะยังนะนะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของคนจีนนี่ชอบมากๆเลยไปนัวกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดแล้วครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอาหารอร่อยมากหมูหมึกกุ้งหมูกรอบที่นี่ครบครันเลยนะฮะหมูกรอบฮาลาลหมูแดงฮาลาลร้านเจ๊ยาวพร้อมดูแลคุณนะฮะทั้งสองสาขายักษ์หลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คแวะไปใช้บริการได้เลยจ้าฝากโดยกระการครับนะสวัสดีพี่อ้อยจากสันกำแพงนะจ้ามาแล้วพี่อ้อยมาละนะฮะพี่แสวงชัยบอกว่าขอเพลงดูดาวของวงตะวันด้วยนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับพี่ธงชัยสวัสดีด้วยแล้วนะฮะทักทายแฟนรายการด้วยกับเพลงชิจ้ามันๆนะฮะวันนี้เข้ามากันเยอะหลายข้อความทีเดียวเนาะนะพี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงใจเธอกอดใครของวิวมาด้วยพี่อันน้อยตัวร้ายนะฮะบอกว่าวันนี้ขอเพลงของเก่งทัชยะเข้ามาด้วย

ะฝายกับปลาจีนเอ้าไม่ใช่ปลาจีนเหรอฮะนึกว่าปลาจีนนะฮะอันน้อยตัวร้ายสวัสดีพี่เคนนะฮะปิดทองหลังพระวันนี้ขอเพลงแกรนด์วากอน1เพลงอะไรก็ได้เนาะพี่สวัสดิ์ก็มาแล้วพี่เพชรก็มาแล้วนะฮะพี่คุณนัทสาวแย้พี่ต๋องพี่เกมเรซซิ่งพี่ต้าจิรพัฒน์นะครับลุงแป๊ะพี่รับเหมาพี่แมนสมเกียรติพี่โอ้นะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดพี่ธงบาพี่จิ้งจกด้วยพี่กระป๋อมอภิชาตินะครับพี่จุ้ยสมนึกดาวจี้พี่มนตรีพี่เอกนะฮะอเมะพี่สติ๊กเกอร์คิงจอมนะครับพี่กัลปังหาพี่สุเมธได้ฟังเพลงแล้วช่างบอยพัทลุงนะครับแล้วก็หนูน้องด้วยทักทายมาหนูน้องไม่ขอปูจานเข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันเข้ามากันหลากหลายทีเดียววันนี้หลายข้อความทีเดียวครับสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยพี่วินครับขอฟังเพลงหรือฟืนทำไมฮะฟืนหมดแล้วฮะอ๋อรื้อฟืนใช่ไหมอันนี้ว่ารื้อฟืนนะฮะของแอนิต้านะครับทันมุ้ยทันสิใจก็อยากฟังรำวงอยากโกใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้รื้อฟืนเดี๋ยวอยากโกยังแรงๆค่อยเปิดให้ฟังนะครับเนาะพี่อันบอกว่าดีใจครับเดี๋ยวบ้านเขาแตกครับพี่วินครับอย่าแซวฮะแหมพี่อันแซวไปงั้นแหละมาพักทายกันช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวจุนขอตั้งเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวจะทันขอตั้งเพลงก่อนเพราะว่าเข้ามากันเยอะมากหลายแนวเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เดี๋ยวจะเปิดเพลงจะตั้งเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมากันนะครับวันนี้ก้อยเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ฮะภาพโปรไฟล์ใหม่นะก้อยนะหน้าเด็กมากเลยใช้แอปอะไรเขาทำไมหน้าเด็กจังเลยฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับของเก่งพัชยะด้วยที่ขอมานะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนนะขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะมีคุณผู้ฟังเข้ามากันมากมายเดี๋ยวไปหาข่าวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยากฟังเรื่องอะไรฮะอยากจะฟังเรื่องอะไรส่งมาเดี๋ยวจะได้เล่าพูดจาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับบ่าย 2:00 น. กับอีก 25 นาทีในช่วงเวลานี้นะครับคุณฟังมีเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยแล้วตะกี้ใครขอมานะเพลงก่อนที่โลกจะมันพังอ่ะเพลงนี้ใช่ไหมมาเอาอินดี้ล่องลอยสักเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเดี๋ยวขอเป็นเพลงช้าก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอารมณ์มันจะได้เข้ากันถ้าเราช้าเดี๋ยวไวเดี๋ยวช้าเดี๋ยวอารมณ์มันจะแปรปรวนเดี๋ยวจะแบบว่าทำรู้สึกแบบเป็นไบโพล่านะฮะนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ครับเข้ามากันหลากหลายแนวทีเดียวนะฮะทั้งเพลงช้าเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับเนาะทักทายทางบนเทลิกด้วยกันละกันที่กำลังฟังกันอยู่นะใครฟังอยู่ทางบนเทลิกก็เซย์ฮายดีใจได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเนาะอันบอกว่าพี่อันบอกว่าเรื่องชาวบ้านเอฟพีวินอยากฟังเรื่องชาวบ้านเหรอฮะได้สิเรื่องชาวบ้านชาวช่องใช่ไหมเอาเรื่องใครดีชาวบ้านชาวช่องอยากฟังนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเย็นๆกันก่อนก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับแหมเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าก่อนโลกทั้งใบมันจะพังลงนะฮะโอ้ชื่อเพลงแบบเศร้าท้อแท้อารมณ์มากๆเลยนะฮะการว่าเผาบ้าน

0: เป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าก่อนโลกทั้งใบมันจะพังลงนะฮะชื่อมันเศร้านะดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับวันนี้บ่าย 2:30 นนะก้อยคุณฟังที่ฟังอยู่นะครับฟังเพลงชิวๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเอาไว้นะครับเนาะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะพี่แมนบอกว่าดีเจครับนะเก็บเรื่องราวในเอาไว้ในอดีตนะฮะเก็บเรื่องราวเอาไว้ในใจนะฮะเก็บเรื่องราวเอาไว้ข้างในซ่อนเอาไว้อยู่ภายในนะฮะบางทั้งบางทีบางเรื่องราวเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในหัวใจใช่ไหมฮะ
1: คนเรานี้ก็แปลก
0: ทำไมครับ
1: ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย
0: ทักทายพี่แดงด้วย

็นเพลง AI นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับนี่เลยเนี่ยส่งมาก็เปิดให้ฟังไม่มีใครรู้ตัวเราคุณฟังไม่มีใครจะรู้ตัวเราเลยนะครับนะอาพี่สุนทรเพิ่งมาเหรอครับสวัสดีพี่สุนทรด้วยกันละกันเพิ่งมาช้าๆเข้ารายการแล้วดูเวลาด้วยพี่แหกตาดูเวลาด้วยเลยเอาแล้วเราฟังเพลงก่อนตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอย่างยังไม่หมดนะเข้ามากันเยอะมากเลยกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยากฟังเพลงของปู่จ๋าลองไหมใช่ไหมเมื่อกี้ช่วงที่มงที่ผ่านมามีสาวอะไรนะลืมชื่อตัวเล็กเนาะชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วขอดูแป๊บนึงฮะที่อยู่ที่ต่างประเทศที่ไต้หวันนะครับบอกว่าดิเจ้บ่ายนี้อย่าลืมเพลงหนูน้องหนูน้องบอกว่าอย่าลืมเพลงแลรักนิรันดร์การด้วยนะจ๊ะพี่สุนทรว่าเพิ่ง

ออกรถครับพี่เจแรงมากเลยดินทางแต่เมื่อกี้ละรู้ว่ามีอยู่ก็สายไปเนี่ยรู้ว่ายังไม่มาไงเจอนินทาไปแล้วหนึ่งแล้ว พี่เพชรบอกว่าดิฉันครับมากินแลคตาซอยกันดีกว่าฝากขอบคุณแม่นายใจดีด้วยครับให้แลคตาซอยมาหนึ่งกล่องนะฮะบำรุงร่างกายพี่เพชรนะฮะพี่เพชรนี่ร่างกายมันต้องบำรุงให้แข็งแรงอยู่แล้วนะฮะบำรุงใบหน้านะฮะ หน้าจะได้เนียนกว่านี้นะฮะ จุฬาเฮิร์บนะพี่ พี่สุนทรว่าลำไยอีกละวันนี้พี่สุนทรกำลังขับรถอยู่นะครับบนถนนหนทางปลายทางมุ่งหน้าสู่ตรงนี้อยู่ถนนพหลโยธินคลองหนึ่งนะฮะคลองหลวงปทุมธานีนะครับอากาศก็ปกติเนาะไม่มืดไม่แดดไม่อะไรก็ร้อนๆอยู่ข้างนอกนะครับเนาะมาพี่สุนทรแลรักนิรันดร์การเดี๋ยวเขาตั้งเพลงแป๊บนึงตรงนี้นะฮะเข้ามากันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าตั้งอะไรไปบ้างเนาะตั้งเพลงเสร็จแล้วเราฟังเพลงแล้วก็อ่านข่าวสลับกันไปเล่าข่าวสลับกันไปทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับ

คำจีบสาวหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนกายบอกว่าเนื้อเพลงเป็นคำจีบกันของปู่ย่าตายายเป็นสำเนียงไหนสำเนียงน่านเหรอครับน่านหรือเชียงรายป่ะปู่จ๋านี่ก็เป็นคนเชียงรายนะสำเนียงเชียงรายกับเชียงใหม่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นภาษาเหนือเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นทางเชียงรายทางน่านทางแพร่นี่จะเสียงสูงนิดนึงจะเสียงสูงนิดนึงถ้าเป็นเชียงใหม่จะเสียงต่ำนะฮะ มีสูงมีต่ำด้วยนะฮะใช่ไหมก้อยก้อยก็ไปอยู่กรุงเทพนานพูดภาษาคำเมืองได้อยู่ไหมหรือว่าลืมไปหมดแล้วดูท่าจะลืมไปหมดละแต่เป็นคนเมืองกรุงแล้วนะแม่นะแชมช้อยโสกาผู้จานถือว่าเป็นศิลปินตัวแทนของภาคเหนือก็ว่าพูดได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมนี่ว่าลืมภาษาเหนือไปแล้วนะส่วนตัวผมเป็นคนทุกจังหวัดครับพี่สุนทรบอกเอาไว้จริงเหรอฮะเมื่อกี้ที่จะเป็นคุยเรื่องนี้พี่สุนทรพอดีมีแฟนรายการ2 3คนเขาบอกว่าอกหักมากเลยอกหักนะครับก็เลยขอเพลงเข้ามาเมื่อกี้มีรักเธอคนเดียวของพี่นายพี่กบแท็กซี่เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังดิจิวินก็เลยบอกว่าเนี่ยหลายๆคนที่เป็นคนฟังรายการที่อกหักเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ว่ามีอยู่ก็สายไปโอ้ความหมายคือหมายถึงว่าถ้าตอนที่คบใครสักคนอยู่อะไรเงี้ยนะฮะคบกันอยู่เนี่ยไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจกันนะแต่ว่าเมื่อเวลาที่เขาจากออกไปแล้วเขาค่อยๆเฟดตัวห่างออกไปแล้วเนี่ยมักจะมาเสียดายเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ามันรู้มีอยู่ก็สายไปซึ่งหลายๆคนนั้นเป็นอยู่นะครับส่วนมากพฤติกรรมของหลายคนจะเป็นแบบนี้ส่วนผู้หญิงหรือว่าบางคนนะผู้ชายบางคนเนี่ยถ้าเขาได้รักใครดูแลใครแล้วเขารักหมดใจแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเขาจืดจางจากความรู้สึกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมกลับมาแล้วเขาไปแล้วเขาไปรับเลยนะสมมติผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก้อยก้อยนี่ผ่านคนมามากมายใช่ไหมก้อยผ่านมาหลายรายแล้วจะทราบนะครับว่าบางคนเนี่ยเวลาถ้าเขาหมดใจแล้วมันจบเลยนะหมดใจแล้วไม่ต้องไปรั้งเอาไว้เลยคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีไม่มีทางที่จะกลับมาบางคนพยายามตามจากเฟซบุ๊กไปกดติดตามในเฟซนะครับไปอินบ็อกซ์นะครับไม่อ่านไม่ตอบกดเพิ่มเพื่อนไปก็ปิดกั้นการมองเห็นเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันจะล็อกโปรไฟล์ได้ใช่ไหมฮะก็บล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลยพยายามจะไปส่องอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันว่าตอนที่มีอยู่ไม่ดูแลซึ่งกันและกันนะฮะก้อยบอกว่าจริงมีแฟนหลายจังหวัดไปมาหมดแล้วเนี่ยก้อยว่าจริงเลยฮะจริงเลยนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีตอนนี้ดูอยู่กับใครดูแลกันให้ดีกันละกันเหมือนพี่สุนทรนะฮะพี่สุนทรว่าเป็นกำลังใจให้นะหาใหม่ครับพี่เจ็บจนชินแล้วนะพี่สุนทรนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นประเภทไหนนะฮะอยู่กับแฟนปัจจุบันอยู่กับเมียคนปัจจุบันแต่ว่าโพสต์ภาพลำไยทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเมียทิ้งไปนะจะมานั่งเสียใจทีหลังนะพี่สุนทรเออนะฮะเรื่องจริงดูแลตัวเองนะฮะรักเธอคนเดียวดูแลตัวเองนะฮะส่วนใครที่จบจือไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจอดีตที่มันจบมาถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆกันละกันมันจบจือไปแล้วมันจบไปแล้วมารักตัวเองดีกว่าแล้วก็หาใหม่ดีกว่าถ้ามันทำได้ง่ายนะแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่สุดอนว่าให้มันไปเถอะวะอ้าวเราก็นึกว่าจะเสียใจที่แฟนทิ้งไปให้มันไปเถอะดิเจไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสียใจที่หลังนะโอ้นี่แสดงว่าหญิง 190% ก็คือจบแล้วจบเลยจะไม่หันหลังกลับมาเลยไม่มีทางเยื่อใยเว้นแต่บางคนเว้นให้ประมาณ 0.5% ที่ยังเป็นคนอ่อนแออยู่นะฮะเออใช่ไหมจ๊ะจอยต้องถามจอยเลยจอยว่าจริงค่ะดีเจขาจอยนี่ผ่านมาหลายประเภทเลยค่ะอุ๊ยก้อยส่งรูปมาโพสรูปจุนทุกวันรักจุนมากนะครับฮ่าก้อยทุกวันนี้นี่มีเงินอย่างเดียวพอละหมายถึงว่าตัวเรานี่แหละฮะใช่ใช่ใช่เมื่อเราผ่านในหลายอย่างมาแล้วนะครับเราจะรู้ว่าการรักษาตัวเองการดูแลตัวเองการรักษาเงินทองการหาความสุขใส่ตัวเองนะฮะมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกว่าการจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะครับที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายนะฮะส่วนมากจะคิดได้ก็นู่นนะฮะ40กว่ากว่านู่นแหละนะฮะแต่บางคนก็ไม่นะบางคน40กว่ายังอันนี้อยู่เลยยังแบบโหยหาอยู่เลยจอยว่าเจ๊ขาพี่สุภัทรเนอร์ไม่ใช่จอยเนอร์ที่ว่าผ่านมาเยอะเนี่ยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวครับพี่แมนเนาะพี่แมนขอมาวันนี้จะครับอกหักครับช่วงนี้มี 2-3 คนอกหักพร้อมๆกันที่ BP Radio ก็เลยมาขอเพลงให้กำลังใจแล้วกันนะถือว่าจะได้มีเวลากลับมาดูแลตัวเองดีกว่าพี่ดีกว่ารักคนอื่นอย่ารักคนอื่นให้มากๆกว่าตัวเองเข้าใจว่าความเพลิดความหาความต้องการที่จะคุยกับใครคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นจะเจอเนาะแล้วก็พยายามต้องใช้อีกใจหนึ่งดึงตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้ส่งกำลังใจให้กันและกันด้วยกันและกันครับอันนี้พี่แมนสมเกียรติขอมาเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความดีกว่าวันนี้มีอ่านเพลงดีกว่าวันนี้มีใครส่งเพลงอะไรมาบ้างมากันเยอะทีเดียวนะตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะกรุณาหยุดขอเพลงก่อนหนึ่งนะฮะพี่สุภาพวันนี้เจอครับขอเพลงไอ้คนตายเนี่ยครับให้กับทีมงานพี่สุภาพที่กำลังก่อสร้างที่บ้านอยู่นะฮะวันนี้จอยเมื่อวานจอยเดินไปชนเศษเหล็กมาคุณฟังน่ากลัวมากๆเลยเป็นเหล็กก่อสร้างบ้านนะฮะเย็บไป4เข็มนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับบาดแผลจากเขาเรียกว่าการทำงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะใครที่มีบ้านก่อสร้างระวังเลยนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเนาะนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนมีใครอะไรกันบ้างนะจอยหายไปไวๆกันละกันนะฮะนะครับ

เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ครับซากอ้อยจากโซคูนะครับเอาเป็นว่าเธอกลับมาเพิ่มหนึ่งเข็มนาฬิกาของแบรนด์วากอนด้วยนะครับแก้มบุ๋มครับพิเศษเฉพาะเธอรื้อฟื้นจากแอนิต้านะครับอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังจากดาครับหนาวเงาของเมื่อจากไอ้น้ำเพลงสนุกๆครับเพื่อการเดินทางเออไม่ใช่สิเพื่อเธอคนเดียวก่อนอะแล้วมีใจเธอกอดใครอะมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อการเดินทางดีกว่านะอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ไม่ใช่ดีใจพูดผิดชื่อเพลงอะไรนะที่เป็นเพลงตลกเมื่อกี้อ่ะเพื่อการทวงเพลงเพื่อการทวงสนุกๆหนึ่งเพลงแล้วก็จะให้ฟังอ้ายคนตายขั้นกลางหนึ่งเพลงเพื่อเธอคนเดียวของเสกโลโซครับใจเธอกอดใครจากวิวไม่ขอให้เป็นเหมือนใครจากศิรศักดิ์ครับเพลงเก่าจากวงตะวันครับดูดาวแสงระวีครับแม่มดนะฮะจีจาเนี่ยไว้ตอนท้ายๆเนาะหรือว่าจะไว้ตอนกลางดีเดี๋ยวดูอารมณ์เพลงก่อนถ้ามันจะเอาใส่ตอนกลางก็ได้นะครับเพลงคนใต้ใจเต็มด้วยยังไม่ได้เปิดเลยจะเปิดช่วงเพลงไวไหมคนใต้ใจเต็มเนาะเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะครับเนาะดารินดาว่าดีเจขาไม่เข้าใจคนที่อยู่ในฤดูอกหักเลยคะแสดงว่าดารินดาเคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะเป็นคนที่บุ๊บออนไม่ได้แอบมาฟังแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวไปส่งเตรียมตัวไปส่งเด็กก่อนใกล้จะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมฮะดารินดาว่าใกล้จะบ่ายสามเดี๋ยวไปส่งเด็กๆก่อนเดี๋ยวจะเข้ามาฟังอีกรอบใกล้ๆสี่โมงแรงนะฮะได้เลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะอ่ะมานี่คือเพลงที่คุณฟังฝากมาขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับร้านข้าวต้มบัตรเดียวใจยาวด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราในช่วงเวลานี้ที่ให้การดูแลกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยนะฮะมาเป็นซากอ้อยไม่มีชื่อเพลงใครบอกได้นะฮะเดี๋ยวจะยักใส่เข้าไปให้ได้เนี่ยตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับเปิดไม่ทันแล้วตอนนี้

จากโซคูโซคูโซฮอตนั่นเองนะครับพี่มนตรีว่าอย่าลืมข่าวอาจารย์ไพศาลด้วยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนจะมีพี่นายหม่องนะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยครับพี่ว่าเอาเพลงอะไรพี่ไอ้คนตายได้ไหมเมื่อกี้ส่งเป็นภาษาพม่ามานะเอาเพลงไอ้เป็นคนไทยเนาะจะเปิดให้ฟังแล้ว

ครับเมื่อเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้ย้อนคืนกับหลังนะโอ้โหเพลงนี้เศร้าเสือเกินเศร้าๆเลยนะฮะทักทายพี่เลิฟด้วยกันละกันเซฮายพี่เลิฟด้วยกันละกันนะฮะส่งข่าวมาด้วยเหรอฮะข่าวเลยเอ่ยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมาเช็คข่าวนะครับเนาะพี่สุนทรว่าฟังเพลงนี้แล้วเจ็บมากๆเลยเพลงของแบรนด์วากอนนี่นะฟังแล้วมันเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยใช่ไหมนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนไม่ออกจากบ้านเลยจิบเด็กม.2เขาบอกหนูไม่ชอบพี่ฝากจดหมายฝากเพื่อนเขาให้นะครับอ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าเคยชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะไม่ชอบเราเขาก็เลยฝากจดหมายว่าเออเราอาจจะไม่เหมาะกันนะอย่างนี้เหรอแม่ชื่อว่าน้องหยกนะฮะพี่สุนทรว่าจำเรื่องราวในอดีตได้มากๆเลยแสดงว่าพี่สุนทรกับก้อยนี่น่าจะมาลักษณะเดียวกันน่าจะเจ้าชู้เหมือนกันนะใช่ไหมพอๆกับก้อยแหละก้อยกับพี่สุนทรนี่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนะฮะ

ได้แค่เพลงที่ไม่ชื่อว่ารื้อฟื้นนะครับไม่อยากจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆใช่ไหมรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆที่มันจบไปแล้วนะครับนะหนึ่งเพลงเพราะจากแอนิต้าที่ขอไปจากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่สุนทรว่าฟังเพลงนี้แล้วอดีตมันลอยมาเลยอดีตลอยมาวันนี้เพลงโดนใจมากเลยอดีตล่องลอยมาเป็นชุดๆทีเดียวใช่ไหมฮะเป็นคนที่จำเรื่องราวในอดีตได้ดีมากๆเลยสำหรับพี่สุนทรนะครับนะก็บอกว่าดีเจขามีแฟนทุกจังหวัดเลยอุบลอุดรขอนแก่นระยองเชียงใหม่ไปอยู่2ปีแล้วก็เลิกโอ้โหคนปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านนางเลยเป็นคนนครพนมนะฮะจุนก็สาวนครพนมเหมือนกันหรอก้อยนี่ทำไมเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยเราฮะนะคนเจ้าชู้มากเลยนะฮะมาฟังเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเนาะเมามอยกันไปพี่เพชรวันดีเจวินครับใช้ผลิตภัณฑ์จุลานะครับรักษาฝ้าได้ผลเลยนะฮะแต่ก่อนฝ้าพี่เขาเยอะมากๆเลยตอนนี้ฝ้าลดลงเยอะทีเดียวนะฮะแดดมันแรงขนาดนี้ใช่ไหมดีเลยดีเลยใช้ดีก็ช่วยใช้ต่อเรื่อยๆนะใช้บอกต่อเรื่อยๆนะฮะพี่เพชรช่วงนี้ได้ดูแลหน้าตาตัวเองมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้มีแม่ของลูกคนใหม่ไงต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย สุดจัดลำไยยอมเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาคุยข่าวทั่วๆไปกันนะฮะเมื่อกี้เป็นเลิฟคุยข่าวส่งข่าวมาหนึ่งข่าวนะฮะพี่สุนทรว่าก้อยนี่คนอะไรมีแฟนถี่มากเลยถี่พอกับพี่แหละนะฮะถี่พอกับพี่แหละพอกันสองคนนี่นะเดี๋ยวมาคุยเรื่องราวของพี่ระบบดีเจครับเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการข่าวออกมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่แจกเงินเหมือนไทยคนละครึ่งนะฮะแต่ลดภาษีอาหารเพื่อประชาชนลดภาษีค่าอาหารเดี๋ยวเรามาขยายความนิดนึงว่า

ญี่ปุ่นทำไมเขาไม่แจกเงินทำไมเขาต้องใช้การลดภาษีเพราะอะไรเดี๋ยวเข้าเรื่องราวของสาระข่าวสารสักนิดนึงกันละกันนะครับเนาะตอนนี้ขอเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวเข้ามาเมากันต่อเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงในช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงเวลานี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันนะดีเจครับครับช่วงหน้าแคบจังหวะไม่ค่าดีเจเพลงที่ขอมามันมีแคบจังหวะอยู่ไม่กี่เพลงอะพี่ไม่กี่เพลงอะถ้าเปิดแคบจังหวะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟังเพลงที่ขอมานะเอากลางกลางแล้วกันเนาะกลางๆแล้วกันเนาะนี่ไงขยับแล้วกันนี่ไงก็ขยับแล้วเนี่ยนะหลายคนเริ่มง่วงแล้วตอนนี้

ร็อกๆกันนะฮะกับเพลงนี้เขาบอกพิเศษเฉพาะเธอคนไหนที่มันเกเรคนนั้นแหละมันรักเธออ่าฉันหนาวอยากจะกอดเธอเหลือเกินขึ้นจังหวะมาสักหน่อยก็ดีกว่าจะได้ชิลๆกันช่วงเวลาบ่ายสามตรงนี้นะครับ

0: จพี่สุนทรออกแล้วบอกว่าเพลงใสมากๆเลยใสเหมือนหน้าพี่สุนทรน่ะสิใช่ไหมใสเหมือนหน้าพี่สุนทรเลยนะฮะ
1: ติดนี่ก็ต้องใช้
2: ไม่ใช่ใบ
0: มีเพลงแปลกๆหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเพื่อการทวงติดนี่ก็ต้องใช้ไหนใครชอบเป็นนี่ใครบ้างเอาเพลงนี้ไปฟังเลยนี่เพลงนี้แปลกมากเลยติดนี่ก็

เพลงนี้ตลกดีเหมือนกันนะชื่อเพลงว่าติดหนี้ก็ต้องใช้นะครับไหนใครเป็นเพลงนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาสงสัยจะเอาสงสัยจะแค้นจากเรื่องชีวิตจริงของตัวเองแน่ๆเลยสงสัยนะฮะโอ้นะฮะพี่สุนทรส่งข่าวมาเดี๋ยวสักครู่แล้วกันเนาะพี่สุนทรเนาะพี่ฝากมานะครับนะพี่มนตรีวันนี้จะเป็นครับใครมาเข้าใจแต่งเพลงจังเลยเก่งเลยเรื่องจริงเลยครับดีเจเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะคือเข้าใจว่าหลายๆคนก็เป็นหนี้วนกันไปเนาะเข้าใจว่าอาจจะเป็นการทำเป็นหนี้เพราะธุรกิจบ้างนะครับหรือการเป็นหนี้ด้วยเรื่องส่วนตัวแต่บางคนมันก็เกินไปจริงๆนะฮะนะหมายถึงว่ายืมแล้วยืมแล้วลือหายไปเลยลอยหน้าลอยตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยดีเจว่านะการเป็นหนี้มันเกิดจากการที่เราหน้าใหญ่ใจโตด้วยหน้าใหญ่ใจโตคืออะไรนะฮะอันนี้ที่จะเป็นรู้จักคนหนึ่งนะที่รู้จักกันนะก็เป็นคนรู้จักกันในระยะญาติกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาก็เป็นคนดีพี่ก็เป็นคนดีแต่ว่าเขาเป็นคนหน้าใหญ่หน้าใหญ่หมายว่าเจอใครเลี้ยงหมดมาน้องมาเลี้ยงแต่ตัวเองไม่ใช่จะมีตังนะขอยืมตังหน่อยสิเดี๋ยวพี่จะไปเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเพื่อนน้องนี่นั่นคือหน้าใหญ่ใจโตนะครับเจอเพื่อนเจอคนรู้จักต้องเลี้ยงต้องสังสรรค์นะไอเราไม่ได้ว่านะเราก็มีตังกว่าเขานะในบางเวลานะฮะเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมก็เดี๋ยวเทศกาลนั้นเทศกาลนี้เดี๋ยวหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์พากันไปนั่งชิลนั่งดื่มนะฮะทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าต้องรู้ลิมิตของตัวเองด้วยนะฮะรู้ลิมิตหมายถึงว่ารู้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเนาะหลายคนเป็นอยู่ก็ปรับปรุงพฤติกรรมเสียนะฮะอย่าไปเลี้ยงใครให้มากกว่าตัวเองใช่ไหมพี่สุนทรนะฮะอย่าไปเลี้ยงลำไยให้มากกว่าช้างนะฮะอย่าไปเลี้ยงช้างมากกว่าลำไยนะฮะใช่ไหมครับต้าติดหนี้ต้องใช้ครับติดใจต้องเบิ้ลครับพี่เจ อย่างอีต้องเบิ้ล2เนาะพี่จุ๋มว่าดิเจวินครับพี่วินครับกายไปว่าอะไรกายหน้าผากไงกายตีนกายหน้าผากอะ่ะเหมือนเอามือกายหน้าผากอะ่ะกายเปล่ากายมั้งกายไปว่าเบื่อหน่ายกายไปว่าเบื่อหน่ายถ้าเปลี่ยนเป็นไม่ตรีฮะกายไปว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายโหกายจังเลยนะ่ะกายขนาดอย่าใกล้แตะใกล้ว่าอย่าน้องพิศวัตรนอกนะฮะทักทายพี่พนิตานะครับทักทายโปเต้โปแตะด้วยแล้วกันนะฮะโปเต้โปแตะนะฮะกำลังแอบฟังอยู่นะครับทำงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ส่งภาพมากำลังนั่งทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะโปเต้หัวล้านนะครับนะนี่ลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับจะหัวล้านโอ้ยโปเต้คอมพิวเตอร์สำนักงานนี่เป็นมินิพีซีเหรอเป็นของออฟฟิศใช่ไหมเป็นมินิ PC นะครับเนาะเครื่องเล็กๆนะฮะตอนแรกดิเจนึกว่าจะโปเต้ใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียซูมดูอ้าวเครื่องคิดเลขนี่นะฮะมันเครื่องคิดเลขนะฮะปุ่มเยอะมากๆเลยโปเต้ครับเมื่อไหร่จะไปปลูกเมื่อไหร่จะไปปลูกผมครับฮะเมื่อไหร่จะไปปลูกผมจ้า ดีเจนี่นะชวนคุยแล้วนะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่ามาจิจ้ากันหน่อยจะได้มันๆกันช่วงนี้เนี่ยว่าจะเล่าข่าวไม่เล่าอยู่แล้วชวนคุยละมาเดี๋ยวเล่าข่าวการคอยสักเพลงสองเพลงมันๆเนาะนะจี๊ดจ้ากันสักหน่อย

จีจานะครับนี่คือสลิปโฟครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะแต่อย่ามาจีจาให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พี่เสกโลโซครับเพื่อเธอคนเดียวที่แย่ขอมาเพลงนี้ใช่ไหมแย่ฝากให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันเอาเพลงนี้เลยกันเนาะนะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซนะฮะชอบจังเลยเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าเพื่อเธอคนเดียวไม่ได้ฟังกันนานๆเลยนะฮะเพื่อเธอคนเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ของใครพี่จูว่าชอบเพลงนี้จังเลยฟังแล้วเพลินดีเหมือนกันนะครับอ่ะโปเต้โปเต้อ๋อใช้คอมพิวเตอร์ต่ออยู่หรอหรือว่าใช้มินิพีซีนะฮะโปเต้โปเต้นะฮะโน้ตบุ๊กมินิมานี่คุณผู้ฟังครับเมื่อกี้เรามาแวะดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้พี่เลิฟส่งข่าวบอกว่าดีเจเล่าข่าวนี้ให้ฟังหน่อยที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการลดภาษีอาหารเหลือ 0% นาน2ปีนะฮะประเทศไทยทำไมไม่ลดนะฮะภาษีโปเต้ว่าคอมพิวเตอร์หลักแสนปะท้อเอาตังค์ซื้อหวยไปซื้อสิโปเต้ถูกหวยบ่อยนะฮะโอ้ยคอมพิวเตอร์หลักแสนนี่โปเต้นี่คือสบายชิวๆซื้อหวยหมดเป็นล้านนะฮะซื้อหวยจนหัวล้านคิดดูนะฮะโปเต้เอาตังค์ซื้อหวยไปปลูกผมนะผมยาวดกดำไปแล้วฮะทำไมไม่รู้จักดูแลเส้นผมตัวเองนะซื้อหวยทีละหมดเป็นหมื่นๆนะเอาตังค์ปลูกผมดีหัวล้านออกล้านออกนะฮะโว้ออกโว้ออกนะกลับมาเรื่องข่าวก่อนอย่าเพิ่งไปหาโปเต้หัวล้านนะฮะกลับมาเรื่องนี้นะฮะญี่ปุ่นจะมีการแจกนะฮะฟังฮะแจกเขาเรียกว่าไม่ใช่แจกสิญี่ปุ่นไม่แจกแต่จะลดภาษีอาหารลงไปดูข่าวหน่อยดีกว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราไม่ลดภาษีอาหารลงบ้างนะครับแล้วทำไมญี่ปุ่นเขาต้องสนใจในเรื่องของการลดภาษีอาหารด้วยนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวมาในโซเชียลนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหมือนไทยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทำให้ทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเขาได้เขามีการประกาศว่าจะมีการลดภาษีอาหารลงก็คือหมายถึงว่าทุกวันนี้เราจะซื้ออาหารจากในร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเซเว่นต่างๆหรือจะเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยทุกอย่างที่มันแพงเพราะมันเป็นภาษีเพราะว่าเขาต้องซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ต่างๆมาใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีภาษีแล้วเขาก็มาขึ้นราคาอาหารเป็นทอดมีร้านอาหารนะฮะทอดย่างๆนะฮะได้หมดนะครับญี่ปุ่นลดภาษีอาหารเหลือ 0% นาน2ปีนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเสนอร่างกฎหมายยกเลิกภาษีสำหรับอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดนะฮะเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ

นายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการอภิปรายกันเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะฮะก็จะมีการลงมาตรการในช่วงคราว2ปีและจะผลักดันให้เกิดทันทีนะครับหลังจากเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับรัฐบาลย้ำว่าการพยายามควบคุมการจะพยายามควบคุมการกู้เงินเพิ่มหรือว่าการออกพันธบัตรขาดดุลให้มากที่สุดยังต้องเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะฮะควบคู่การพยายามควบคุมการกู้เงินเพิ่มก็คือทุกวันเนี่ยเรากู้เงินไม่ว่าจะเป็นนอกระบบในระบบเนี่ยเอามาใช้จ่ายเนาะเอามาหมุนเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมันมีปัญหาการประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่น่าจับตามมากๆเลยนะครับในภาวะที่ค่าครองชีพสูงในปัจจุบันนั้นนะครับหลายคนก็ถามเอ๊ะทำไมรัฐบาลไทยไม่มีการทำลักษณะแบบนี้บ้างนะฮะจริงๆถ้าเราจะเทียบกันให้มองสองมุมนะพี่เลิฟนะญี่ปุ่นเนี่ยฟังรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกับไทยตรงที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลิตข้าวนะไม่สามารถจะผลิตข้าวแล้วก็ผลิตในส่วนของพวกขนมต่างๆเส้นต่างๆได้เหมือนไทยนะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะมีการปลูกนะปลูกข้าวเหมือนกันในประเทศแต่ว่าการใช้งานมันไม่เพียงพอสมมติว่าเขามีการปลูกข้าวคุณผู้ฟังเคยเห็นข้าวญี่ปุ่นไหมฮะที่เม็ดใหญ่ๆนะเขาปลูกได้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะเอาส่งขายทั่วประเทศเพราะว่าการบริโภคมันสูงหนึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเขาน้อยกว่าไทยนะครับการปลูกก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงอาศัยการนำข้าวจากต่างประเทศตัวเนี้ยการทานอาหารการกินข้าวถึงเป็นปัจจัยหลักเลยของญี่ปุ่นรัฐบาลก็เลยมองว่าอาหารเนี่ยสำคัญมันจะไม่เหมือนไทยก็คือเราปลูกข้าวขายเนาะแต่มันจะไม่ปลูกมันเราจะปลูกข้าวขายเพราะเนี้ยการลดภาษีในส่วนของข้าวอาหารการกินต่างๆถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าเขาต้องนำข้าวอาหารจากต่างประเทศ 100% เลยเขาซื้อข้าวจากต่างประเทศซื้อขนมปังซื้อเส้นมีเส้นต่างๆมาจากต่างประเทศแล้วไปขายในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปขายในประเทศเขาปุ๊บมันจะแพงไงสมมติว่ามาม่า1ถุงสมมติเนาะสมมติข้าวก็ได้ข้าวหอมมะลิของไทยเงี้ยอยู่ไทยราคาแค่นี้ไปอยู่ญี่ปุ่นราคาแพงมากอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็เลยต้องลดราคาส่วนนี้เพราะมันจะทำให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อข้าวซื้ออาหารกันกินในราคาถูกลงได้นะฮะมันต่างกับไทยของเราในเรื่องอาหารการกินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เราจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันแต่ถ้าจะให้ตรงจุดคือลดภาษีน้ำมันโน่นนะต้องไปดูแลเรื่องน้ำมันก็ไฟฟ้าเออนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศญี่ปุ่นคุณฟังรู้ไหมฮะว่าคืออะไรเขาเปิดให้ขายที่ดินได้เสรีนะนี่น่ากลัวกว่าไทยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเปิดขายที่ดินให้ต่างประเทศสามารถซื้อได้เลยทันทีและหลายๆคนซื้อและปล่อยเช่าด้วยนี่น่ากลัวมากพี่เลิฟนะโดยเฉพาะประเทศจีนนะในหลายๆเมืองของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าอย่างนะฮะเต็มไปด้วยคนจีนเลยคนจีนไปกว้านซื้อตึกซื้ออาคารนะครับของญี่ปุ่นเยอะมากเลยและทำเป็นที่พักเป็นห้องพักหอพักต่างๆมากมายและปล่อยเช่าเยอะมากเลยรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้เสรีเลยนะฮะเรื่องนี้หลายคนไม่ทราบแต่ไทยเราไม่เสรีนะฮะมันมีดีอย่างเสียอย่างและการแตกต่างออกไปนะถ้าไทยจะให้ตรงสุดก็คือแก้ปัญหาราคาน้ำมันกับไฟฟ้าเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ปัจจุบันอาหารนี่อาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่สามารถปลูกข้าวได้เขาปลูกได้น้อยกันแล้วกันเพราะนั้นข้าวจึงเป็นอาหารเป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างกับน้ำมันเลยญี่ปุ่นเขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วเมืองเนี่ยเขามีระบบรางระบบของการเดินทางที่ครบแล้วส่วนไทยของเรายังไม่มีระบบส่วนนี้นะครับมันก็เลยทำให้ความจำเป็นด้านของการเดินทางของไทยยังสำคัญกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นสำคัญด้านอาหารด้านของแก๊สนะครับน้ำมันก็มีผลเหมือนกันแต่อาหารสำคัญกว่าส่วนไทยไฟฟ้ากับน้ำมันสำคัญอันดับหนึ่งมันจะสลับกันเล็กน้อยนะครับมันอยู่ที่บริบทของประเทศด้วยดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะสาระบ้างไลฟ์สาระบ้างนะฮะสวัสดีมินนี่ด้วยแล้วกันนะจ๊ะมอนอมินนี่มาทานชาพิษกันดีกว่าจ้าดีเจโอ้ชาพิษน่าทานมากเลยมินนี่นะฮะพี่สุนทรว่าระบบการจัดการของประเทศเขาดีกว่าครับเขาถึงกล้าทำนะไทยเรากินอย่างเดียวในไทยนี่อีกยากฮะเพราะปัญหามันเยอะนะเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของโครงสร้างประเทศนะฮะเรื่องของนายทุนผูกขาดต่างๆมันมีมากมายนะฮะญี่ปุ่นนะถ้าสู้วันนี้คุณจะไปทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นคุณไปได้เลยคุณจะไปตอนใต้คุณนั่งรถไฟไปได้เลยรถไฟความเร็วสูงนะฮะส่วนไทยจะมาต้องดูรถจะออกกี่โมงสมบัติทัวร์จะไปตรงนี้มันจะติดหรือเปล่าคิดฮะคือระบบคือว่าการเดินทางของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่น้ำมันเขาเลยไม่ค่อยเท่าไหร่เขาเลยไม่ค่อยเท่าไหร่กับน้ำมันเพราะเขาสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับต่างจากไทยเยอะนะฮะโครงสร้างเขาดีโครงสร้างพื้นฐานเขาดีส่วนไทยน่ะเหรอไม่รู้
ครงสร้างในทุนดีแล้วกันนะฮะโครงสร้างในทุนแข็งแรงมากเลยนะฮะในทุนไฟฟ้าน้ำมันแข็งแรงนะฮะอย่าทำให้ฝ้าผิดหวังนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับจากไดโนฟินนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับดิเจในช่วงนี้บ่าย 3:42 นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นกันต่อที่น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดถึงต่างประเทศเนาะเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันเดี๋ยวมาดูเรื่องของเรื่องเฉาๆหลายๆเรื่องราวดีกว่าที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องเฉาๆข่าวๆเอาเรื่องไหนดีวอลโว่ยานรถ EV รุ่น EX 30ที่ไฟไหม้สั่งยุติจำหน่ายพร้อมเปลี่ยนแบตให้ทุกคันทำไมมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นล่ะเรื่องของรถไฟฟ้าและไฟไหม้นี่แหละฮะยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามมันอยู่สำหรับประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเนาะเขาบอกว่าไม่สามารถชาร์จไฟได้เกิน 70% ชาร์จปุ๊บไฟไหม้ปั๊บนี่แหละฮะก็ว่าบริษัทจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าภายใน3เดือนบริการให้ยืมรถใช้ระหว่างรอเป็นแบตเตอรี่นะต่างๆแล้วนะอ้าวไฟไหม้นี่แหละฮะยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามมันอยู่สำหรับประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเนาะ

ขาบอกไม่สามารถชาร์จไฟได้เกิน 70% ชาร์จปุ๊บไฟไม่ปั๊บนี่แหละฮะกับว่าบริษัทจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าภายใน3เดือนบริการให้ยืมรถใช้ระหว่างรอเป็นแบตเตอรี่นะต่างๆแล้วนะว่ากันไปนะฮะทุนนี้ใครจะออกรถ

หยื่ออุบัติเหตุนะครับครอบครัวป้าเทียมรับเงินเยียวยา1,600,000 บาทญาติตัดสินใจยกให้น้องชายคนสุดท้องทั้งหมดเลย1,000,000 กว่าบาทนะครับในการดูแลเพราะว่าเพิ่งเสียชีวิตไปที่รถไฟชนนะฮะเออฮะมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็อ่านเป็นหัวข้อข่าวแล้วกันเนาะนะฮะเปิดปฏิบัติการบุคคล23.16 จังหวัดครับรวบผู้ต้องหา22คนแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้ามากมายทั่วประเทศไทยยังคงมีปัญหาบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายกาญจนบุรีสุพรรณนครปฐมระยองจันทบุรีกรุงเทพ23 จุดนะฮะยึดทรัพย์ได้กว่า20 ล้านบาทเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังมีกระจายไปทั่วประเทศทีเดียวคุณฟังฮะว่ากันไปนะลงมาเซฮายกันได้กันละกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเรื่องรถที่ไฟไหม้ได้เพิ่งออกโหนกระแสเมื่อวันก่อนที่จะเห็นอยู่แวบๆอยู่ประเด็นของรถไฟฟ้าที่ไฟไหม้นะครับนะพี่สุนทรวันดีใจครับญี่ปุ่นนี่ทำไมมีหนัง AV เสรีฮะมันเป็นเรื่องราวของประเทศเขาที่เขาสามารถเสรีได้ไงเหมือนไทยฮะเราจะมีกัญชาเสรีไงใช่ไหมต่างประเทศก็มาไทยว่าไทยมันซื้อขายได้โปรตีนนะอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นเลยนะฮะพี่แจ็คมานะจ้าตัวแทนจากโตเกียวครับโตเกียวเวนเดอร์นะฮะสวัสดีครับดีเจวินเห็นพูดถึงญี่ปุ่นเมื่อกี้อะไรนะโตเกียวตอนนี้มืดฟ้ามืดฝนครับดีเจคาดว่าเห็ดถอบจะออกครับ ชอบมุกนี้มากเลยว่ะดีเจครับเห็ดน่าจะออกนั่นเลยนะมืดฟ้ามืดฝนมันอ้วมเห็ดหรือเปล่าพี่ฮะมันอบอ้าวเห็ดหรือเปล่าเห็ดจะออกว่านะฮะคนเหนือเนี่ยเขาชอบแซวกันบอกว่าอากาศร้อนอบอ้าวจังเลยร้อนอบอ้าวภาษาเหนืออ่านว่าอ้วมนะอ้วมแปลว่าร้อนอบอ้าวว้าห้อนอบอ้าวขนาดสงสัยเฮ็ดจะออกสุขาวเฮ็ดจะออกนะใช่ไหมครับพี่เขยลำพูนนะอ้วมเฮ็ดนะฮะพี่เขยส่งภาพมานะครับเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะเป็นอะไรเขาเรียกว่ารางรถไฟนะครับรางรถไฟฟ้าที่ผ่านแถวๆที่พี่เขาอยู่นะฮะ

จให้เธอก่อนใครครับงานจากวิวนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะฮะพี่อ้อยบอกว่าอากาศร้อนอบอ้าวฝนจะตกแน่เลยสงสัยมันอวมเห็ดพี่มันอวมเห็ดนะฮะ พี่สุธรส่งภาพมาลำไยนะครับกับช้างกำลังนั่งรถ ATV อยู่นะฮะโอ้โหช่วงนี้เนี่ยมาบ่อยจังเลยเพลงพี่ปุ้ยไม่ยอมมาเต็มสักทีนะฮะ ก้อยบอกว่าเมื่อกี้อะไรนะเห็ดลมจะออกเหรอฮะขอซื้อสัก10โลได้ไหมฮะก้อยจะไปทำอะไรไปแกงหรอแกงเห็ดนะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาดูข่าวเรื่องอาจารย์ไพศาลนิดหนึ่งกันละกันนะฮะนะครับสรุปแล้วตอนนี้คุมอาจารย์แก้กรรมนะครับที่ลำพูนนะฮะฝากขังแล้วนะครับตำรวจค้านประกันตัวนะวันจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเจ้าตัวปิดปากเงียบขอไปให้การในชั้นศาลนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพนักงานสอบสวนกองบัญชาการที่4กองกองกำกับการนี่ครับก็นำตัวนายไพศาลอายุ62ปีนะครับหรือว่าอาจารย์แก้กรรมคนดังของลำพูนนะฮะป่าซางไปเค้าเรียกว่ายื่นเรื่องนะฮะฝากขังนะฮะให้ศาลฝากขังขออำนาจนะครับเพราะว่ามีคดีความอย่างที่เราทราบกันนะฮะระหว่างคุมตัวนักข่าวพยายามจะสอบถามนะครับต่างๆนานานะฮะก็อาจารย์นายไพศาลเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดและก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดกับนักข่าวนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอพูดในชั้นศาลก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามถึงประเด็นภาพอนาจารมันมีเรื่องที่น่ากลัวคือเขาไปการนอกจากอนาจารแล้วนะครับยังมีเรื่องราวของอนาจารสุนัขด้วยนะโอ้อันนี้ออกแนวโรคจิตแล้วนะครับนายไพศาลก็รีบเดินเลยไม่ตอบคำถามเดินหายไปเลยนะฮะพนักงานสอบสวนระบุตอนท้ายว่าคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากลัวจะไปยุ่งเหยิงกับคดีความนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันน่ากลัวเนาะโรคจิตนะแบบนี้นะฮะส่วนหนึ่งคดีความที่เชียงใหม่ที่พระนะครับที่วัดแห่งหนึ่งนะที่ในเชียงใหม่นะฮะตำบลที่แถวหนองหอยนะฮะเมื่อเช้านี้สึกแล้วหลังจากที่มีคลิปฉาวออกมานะครับว่าแอบไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะฮะกับในส่วนของสีกานะครับในกุฏิส่วนตัวนะครับเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับชาวบ้านในพื้นที่จริงๆเขารู้ข่าวมาหลายปีแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะฮะอยากจะให้ออกจากตำแหน่งของเจ้าวาดวัดนะฮะก็เลยแอบตั้งกล้องเอาไว้ในวัดนะครับแล้วก็เจอจ๊ะเอ๋นะฮะกับหญิงสาวอายุ30กว่าซึ่งเป็นพนักงานแม่บ้านทำความสะอาดนะครับก็เข้าไปในกุฏินะครับแล้วก็รู้ด้วยนะมาช่วงค่ำช่วงเย็นช่วงมืดนะครับมาช่วงที่ไม่มีใครแหมตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะนะฮะแอบส่องดูสิฮะชาวบ้านก็เริ่มปฏิบัติการเลยทีเดียวนะฮะก็มีการเอากล้องไปติดตั้งไว้นะครับแล้วก็เจอภาพจริงๆว่าเข้าไปในข้างในแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นภายในนะครับแล้วภาพก็ถูกแชร์ออกมาแชร์ออกมาในสื่อมวลชนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะตุ๊เจ้าแปลว่าพระนะครับตุ๊เจ้าวัดนี้สึกแล้วนะครับพระวัดนี้สึกแล้วเรียบร้อยนะพิศวัตรแอบย่องสึกแบบเงียบๆสึกเงียบๆนะประมาณ6โมงเย็นนะครับโดยเขาให้การว่าในภาพไม่ใช่เขาไม่ใช่อาตมาเด้อในภาพไม่ใช่อาตมานะแต่อาตมาสึกทำไมอ่ะก็อยากสึกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่อาตมาแต่ว่าอยากจะสึกไม่ใช่ฉันนะแต่ฉันจะสึกอะไรอย่างนี้นะฮะก็สึกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนทั่วไปนะครับนะฮะบางครั้งบางทีคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามัญชนเนี่ยก็สึกออกมาซะนะมันจะได้จบเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยเขากราบไหว้เนี่ยเขาเอาเงินทองไปถวายให้นะครับตามในวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเขาถวายให้เพราะว่าคนคุณเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลปฏิบัติดีดูแลวัดวาอารามนะครับแล้วก็เขาเรียกไงเดี๋ยวถือศีลนะนะเขาไหว้พระเหลืองเขาไหว้การปฏิบัติตนนะฮะไม่ได้ไหว้ตัวบุคคลนะฮะเมื่อคุณนั้นศีลขาดไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าร่องรอยที่ดีของพุทธศาสนาแล้วก็ต้องไปตามนั้นก็ต้องไปตามนั้นเออนะฮะนะลำไยมากๆเลยนะอยากยังถ้าอยากศึกเนี่ยอยากเป็นแบบลำไยอย่างเงี้ยก็ออกไปเลยนะอยากมีผัวอีกคนอยากมีเมียอีกคนแล้วแต่นะฮะอย่างลำไยนี่เป็นแม่ชีไม่ได้นะแม่ลำไยไหทองคำนะฮะถ้าเป็นชีปั๊บเนี่ยไม่ได้เลยจะเกิดอาเพศเลยนะฮะพี่เจได้ยังไงเนาะชวนคุยตลอดเลยนะฮะขอเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านแบบเมื่อวานหน่อยฮะจุกจิกจุกจิกนะมันมอบอยู่ประตูฮั่นกาวันนี้ไม่น่าจะไม่เลยพี่วันนี้รู้สึกว่าวันนี้เขาสึกเองไงแล้วพี่โอ้มันสึกละกาโอ้ดีละวัดวาจะได้สูงขึ้นหน่อยสู่เขาแน่นนะสูแต่นะอีแม่นนะก็ว่านะเออนะมันสึกแล้วก็ดีมกันเนาะป้นไปนอนว่าแต่ทุกเจ้าไผ่จะมาอยู่ที่นี่นะฮะเนาะตนในนะเขาว่าตนนั้นนะคนนี้ก็ดีนะสู่เขาตนนั้นกา
บ่ฮู้นะแต่ประเด็นนี้บ่มีนะบ่มีแหละประมาณนี้นะพี่ไอ้ภาคเสียงอะฮะใช่มั้ยฮะพี่ใช่มั้ยพี่อ้อยตอนไหนตอนนั้นนะกานะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นต้นไหนเนาะนะฮะนี่เป็นภาคภาษาเหนือนะฮะก้อยว่าเอาอีกสอบนะเจ้าเปิงใจกะบีกรูเป็นแม่ชีได้ไหมบีกรูเป็นแม่ชีไม่ได้เพราะนางสักเยอะเกินไปนะสักเต็มตัวทีเดียวนะเป็นแม่ชีไม่ได้เดี๋ยวเกิดอาเพศนะฮะนะฮะก้อยว่าเสียงดีเจเป็นป้าข้างบ้านท่านหนึ่งนะฮะจริงจริงนะฮะเนี่ยมัวแต่เมาส์กันจะสี่โมงแรงนั่นแหละนะฮะโอ้ได้ลงเจ้มาแตนแม่แล้วพี่ได้ลงเจ้แต่ลงเจ้ดีๆก็มีนะพี่นะลงเจ้ได้เขาดูแลวัดดีๆนะพี่นะที่แบบว่าถ้าเขาแบบไม่วุ่นวายนะและถ้าเขาไม่แบบว่าอย่างงี้แต่ว่าเขาดูแลวัดดีมันก็ได้นะนะมาดูแลนะทำแผ่วทางนะทำกิจกรรมวัดมันก็ดีแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าได้ลงเจ้มานะฮะแต่ถ้าได้หลวงพี่หลวงพ่อที่แบบอมเงินอมทองนี่ก็ไม่ไหวเด้อนะฮะเราดูต่อไปแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นใครที่จะมาอยู่แทนวัดแห่งนี้นะครับเนาะนะดีเจชอบเล่าขวัญชาวบ้านเนี่ยเล่าขวัญแบบเก็บรายละเอียดมากๆเลยนั่งเฝ้าคนเฒ่าเมามอยแม่นลัตโตเต้เมามอยหอยกาบมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังทางภาคกลางอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจทางมณฑลอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจว่าดีเจคุยอะไรอยู่นะฮะเป็นภาษาเหนือครับเป็นภาษาเหนือนะจ๊ะโอเคนะโอเคเมามอยกันกับชาวบ้านในช่วงนี้นะฮะนะพี่อ้อยนะพี่อ้อยว่าสงสัยเล็ดตุ๊เจ้าเล็ดตุ๊ดงเจ๊ตุ๊เจ๊มาแน่นะตุ๊เจ๊นะครับพี่ปณิตาวันนี้เจ๊ขาตอนนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยที่จอมทองแล้วบ้านสวยจังเลยบ้านงามนะฮะคุณแบงค์พี่ป๊อปวันนี้เจ๊ครับเจอมาแวบมาเจอข่าวที่เจ๊กำลังเมาส์พอดีเลยใช่ข่าวนี้แหละที่เป็นประเด็นในออนไลน์นะฮะที่ไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันในห้องนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวดำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกกันด้วยกันเลยกันในช่วงเวลานี้นะครับเนาะพี่เจครับอู้จะหันภาพนะฮะแม่นะพี่จะรู้ว่าจะให้ภาคภาษายองอาจจะให้ภาคภาษายองนะพี่จักรพงศ์บอกว่าสาบเมืองขนาดครับดีเจอ้าวคนเมืองเรคคอร์ดเนาะคนเมืองเรคคอร์ดนะฮะเอ็ดดี้ตลาดแตกเนี่ยมาเพลงนี้ดีกว่านะฮะนี่คือวงตะวันครับดูดาวแล้วก็ล่ำลาทางบุญทลิกเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังทางอุบลที่ฟังกันอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันต่อนะฮะมาดูข่าวกันต่อที่น่าสนใจนะเพลงเก่าๆครับดูดาว

าวแล้วฮะจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าดูดาวนะครับเพลงนี้จากวงตะวันเป็นเพลงแบบท้อๆเก่าๆหน่อยยุค90หน่อยนะครับนะKW ว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงฤดูร้อนของ Paradox ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ 4:00 นแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะฮะเมื่อกี้พูดภาษาเหนือไปหลายคนชอบนะครับที่อยู่เชียงใหม่ลำพูนนะฮะบอกว่าดีเจเอาแฮมเอาแฮมนะตะกี้ดีเจแซวบอกว่าภาษายองใช่มั้ยให้นินทาตุ๊เจ้าเป็นภาษายองใช่มั้ยฮะพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพนะฮะคุณยองจะปิ้นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะคุณยองจะปิ้นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะอูบจางนะอูบสายยองอูบจางไม่ภาษายองนี่เจไม่ได้นะฮะไม่ได้เท่าไหร่นะฮะมันต้องตั้งสตินิดนึงนะจะคุยได้นะฮะอูบใดอูบจางนะฮะไม่ได้นะต้องให้พี่ต้อมเป็นโค้ชนะฮะดีเจครับช่วยนินทาตุ๊เจ้าเป็นภาษายองหน่อยนะฮะเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพนะฮะคุณยองจะปิ้นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะไหนใครเป็นคนยองมายกมือขึ้นหน่อยดินะใครเป็นคนยองบ้างนะฮะจะพาไปหาคนใต้ดีกว่าเดี๋ยวคนผู้ฟังทางภาคกลางภาคใต้เขาจะงงว่าคุยอะไรกันดีเจนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าหมาล่าเนื้อนะครับของมาริโฮน่านะครับที่ขอไปด้วยเดี๋ยวมีคนใต้ใจเต็มด้วยของวงสันติภาพขอ2เพลงเพื่อชีวิตนะฮะดีเจถนัดภาษาใต้ใหญ่นะฮะไม่ซุ่มค่าเหรอฮะเอาจริงๆนะภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาที่สวยงามนะเป็นภาษาที่น่ารักมากด้วยภาษาใต้ใหญ่เดี๋ยวจะเปิดเพลงไทยใหญ่ให้ฟังว่าจะเปิดไทยใหญ่ลืมไปเลยอ่ะงั้นขอเปิดเพลงใต้2เพลงก่อนเดี๋ยวเปิดไทยใหญ่ให้ฟังให้เต้นกันสัก2เพลงเนาะมีแสงระวีนะครับที่ขอไปด้วยมี Paradox นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะอยากฟังอยากโกใช่ไหมเดี๋ยวให้ฟังไอ้เป็นคนไต้ด้วยอ่ะสนุกสนานกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับไปที่คนใต้ก่อนสัก2เพลงดีกว่าคนฟังทางภาคใต้จะมองบนจะบึนปากเข้าใส่นะฮะมาล่าเนื้อครับมาริโฮน่านะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับ

0: าวล่ะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมาล่าเนื้อนะครับงานจากมาริฮวาน่านะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะก้อยก้อยส่ง TikTok มาแล้วไปกดติดตามให้แล้วนะฮะก้อยๆนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวขอขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยผสมผสานกันไปนะขอเพลงใต้2เพลงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังคนใต้ใจเต็มเราขึ้นจังหวะกันสักหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ง่วงกันเย็นนี้นะครับ 4:00 นกับอีก6นาทีช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านตอนนี้หลายๆเส้นทางน่าจะรถเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านพอดีเลยนะครับใครขับรถอยู่ก็ค่อยๆขับขี่นะครับเพราะว่ารถจะเยอะมากนะฮะเป็นช่วงของการเลิกเรียนพอดีไหนมีที่ไหนจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างเอ่ยนะเวลานี้บอกกล่าวกันได้นะครับจะทราบจังเลยคนใต้ใจเต็มครับฝ่ายกับคนใต้ที่ฟังอยู่ทุกคนเลยจากวงสันติภาพนี่มันเป็นเวอร์ชันแสดงสดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวจะเป็นขอดูเวอร์ชันต้นฉบับก่อนนะขอเสียงคนใต้หน่อยเลยสันติภาพ
1: ใจเต็ม
0: เออนี่ๆเอาต้นฉบับเนาะเจอครับอยากฟังละหมาดอารมณ์ครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับตา

ล้วบอกคนใต้ใจเต็มนะครับคนใต้ใจเต็มนะฮะพยายามจะทำเสียงอยู่นะฮะคนใต้ใจเต็มพี่ต้าครับเป็นคนใต้หน่อยดีครับใต้อย่างดีใต้ละปูนใต้สัมปะตองไปน้อยนึงอีหน่อไอ้ต้าปาซางนะครับเนาะไอ้ต้าอยากฟังเพลงละหมาดอารมณ์นะฮะเอามาลำวงกันหน่อยแล้วใครที่ยังไม่เลิกงานตอนนี้นะฮะใกล้เวลาหวานเจี๊ยบแล้วนะครับ

0: นี่คือละหมาดอารมณ์นะครับงานเพลงนี้จากคณะ AV Room จังหวะได้เหมือนกันนะแล้ววันนี้ครับมีเพื่อนอยู่สงขลานะฮะส่งทําสนยางอยู่เลยส่งรูปมาให้ดูได้จังหวะเพลงกำลังมาพอดีเลยนะฮะบอกเพื่อนระวังงูบองหลาด้วยนะครับต้องถามใครดีถามคนใต้คุณฟังครับช่วงนี้งูบองหลามีไหมช่วงหน้าฝนนี่งูระบาดไหมฮะต้องถามคุณผู้ฟังทางภาคใต้บองหลานี่งูเลยนะต้องถามคนใต้เนี่ยใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะพี่ช่างบอยครับบองหลาใครเข้ามาแถวอู่พี่ไหมฮะบองหลาให้เข้ามาฮะไหมฮะ
1: เราชาวสวนยางเราต้องไปตัดยาง
0: เออนะฮะใครนะลืมไปแล้วเนี่ยมีหลายคนที่อยู่ภาคใต้นะครับที่ฟังอยู่นะจ๊ะส่งเพลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันยามแรงนะครับจะได้คึกคักกันนะฮะมีพี่เล็บส่งภาพมามีเพื่อนทำสวนยางอยู่ที่สงขลานะครับว่าบรรยากาศทั้งประเทศทางภาคใต้กับทางอีสานทางเหนือจะต่างกันมากเลยนะเดียเจวินเคยไปทางภาคใต้จะเป็นอีกฟิลหนึ่งจะเป็นฟิลแบบภูเขาจะมีความชื้นๆนิดนึงจะมีความแบบชื้นๆหน่อยเราจะรู้เลยว่านี่ภาคใต้นะฮะทับอีสานจะแบบหนึ่งอีสานจะออกแนวโล่งๆแห้งๆหน่อยแห้งๆหน่อยโล่งๆไม่มีภูเขาอีกฟิลหนึ่งแต่ถ้าเป็นทางเหนือจะเป็นภูเขาจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งมันจะรู้เลยอะว่าภาคไหนภาคไหนช่างบอยวันนี้เจอครับไม่มีครับแถวที่ผมอยู่ในส่วนมากจะไปอยู่ในจะส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในป่าชื้นหรือว่าอยู่ในป่ายางนะฮะบองหลาคืองูจงอางครับพี่เจพี่บอยนี่เป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมเป็นบ้านจัดสรรเราเป็นที่ในเมืองเป็นที่เจริญอุ้ยที่เจริญว่ะเป็นที่เจริญนะฮะว่าใครอยู่ที่ที่แบบว่าจะอยู่ในป่าหน่อยเนี่ยมันก็จะอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆเออนะครับเราจะแวบมาหาทางภาคเหนือกันอีกนะพาเขาไปเที่ยวนี่ดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวหาพี่น้องไตดีกว่านะมาละเพลงนี้เพลงนี้นะครับเมื่อกี้ขอมาหลายข้อความทีเดียวเหมือนกันนะฮะไอ้เป็นคนไทยนะฮะชนชาติพันธุ์คนไทยพี่น้องไทยนะฝากไปเลยไม่สูงค่านะไอ้มองนะครับนายมองก็ดีวันนี้แอปโฟนไม่มาแฮะแอปโฟนอยู่ไหมครับแอปโฟนนะแอปโฟนบ้านถวายนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ดาวจี้บอกว่ามีทีมงานพี่มองนะครับที่กำลังทำอยู่ที่แถว7ยอดนะฮะฝากเพลงนี้ไปให้เลยนะฮะไอ้เป็นคน

ป็นเพลงรักๆนะฮะจากนี่ชื่อเพลงว่าไอ้เป็นคนไตนะฮะมินนี่โมเต้ต้องฟีเจอริ่งแล้วนะมินนี่นะต้องร้องเพลงแล้วนะนะต้องร้องเพลงแล้วนะฮะเดี๋ยวมินนี่กับโมเต้เขาจะร้องคู่กันในช่วงต้องร้องซ่อนแอบนะครับเพลงนี้เป็นเพลงรักๆนะฮะกับพี่น้องไตพี่น้องไตนี่เป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งที่เราให้ฟังเนาะทางภาคเหนือทางตอนเหนือนู้นข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นข้ามฝั่งไปทางพม่าเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับเนี่ยไทยใหญ่กับพม่านี่ต่างกันนะถ้าไทยใหญ่จะตัวเล็กๆขาวๆหรือเปล่าใช่ไหมแหมขาวๆหน้าตาดีๆใสๆแต่ถ้าเป็นพม่าจริงๆนะถ้าอยู่พม่าจริงๆจะเป็นคนตัวผิวเข้มๆหน่อยตาดำๆใหญ่ๆหน่อยจะได้มาทางอินเดียฝั่งโน้นถ้าเป็นพม่าจริงๆนะฮะจะมีความแตกต่างในชนชาติพันธุ์

พลงน่ารักๆนะครับจากจายไทยเอ็มนะครับเอ็มไทยเอ็มไทยนะครับกอดตัวได้กอดกอดเธอได้ป่ะนะฮะเพลงนี้ก็เหมาะกับมินินะมินินะมินิน่าจะร้องได้มินิกับโปเต้นะฮะเป็นสองเพลงใสๆนะครับจริงๆร้องเป็นภาษาไทยนะฮะนักร้องเป็นไทยใหญ่ใสๆนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันช่วงนี้ทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันครับเซฮายทนายหนุ่มด้วยมาแล้วทนายหนุ่มนะฮะนี่พี่บอยส่งภาพมาบ้านพี่บอยบ้านหลังเล็กแต่อบอุ่นใช่ไหมพี่ไม่เล็กนะพี่ใหญ่อยู่เด้อในบ้านพี่สวยงามนะครับสวยเลยเมื่อก่อนซ่อมรถอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมครับตอนนี้มาเปิดอู่อยู่ข้างนอกนะก็มีความสุขดีฟังเพลงไปด้วยนะทำงานไปด้วยเนาะหลายคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวบางคนก็ออฟฟิศบางคนก็ใกล้จะเลิกงานแล้วหลายอาชีพเลยที่ฟัง BP Radio อยู่เนี่ยมินนี่ข้าวหลามไหมอ่ะข้าวหลามไหมต้องมินนะ

สุธรวันนี้ครับมาเติมปาร์ตี้ดีกว่ามาเติมปาร์ตี้ดีกว่ามาเพลงนี้ฝากให้กับในส่วนของก้อยเลยกันก้อยมาก้อยมาเต้นกันหน่อยก้อยเร็วนะเพลงนี้ฝากตาเลยมาตาฝากกับในมองด้วยทีมงานแอปโฟนนะครับที่มาถวายด้วยนะฮะ

ติดแต้มวนว่ามวนว่านะลำวงมวนขนาดเลยเพลงนี้นะฮะอย่าโก้ใจปีอย่าโก้นะป้อน้องมีโพอ้ายก็มีเม่นะฮะฟีลประมาณว่าอย่ามาจีบเลยนะเพราะน้องก็มีสามีมีผัวอยู่แล้วนะฮะพี่เองก็มีเมียอยู่แล้วเช่นกันเลยประมาณนั้นนะฮะ

ธอนี่มันช่างร้ายนะแสบเหลือเกินนะเธอมันช่างแสบร้ายเหลือเกินนะหัวเมียใครควงไว้ให้ดีนะระวังดีๆนะระวังโดนดึงไปนะฮะหัวไผ่เมียมันแขนไว้ลีลีนะฮะหัวไผ่เมียมันแขนไว้ลีลีนะฮะก็สนุกเลยเหมือนกันเพลงภาษาไทยใหญ่ก็สนุกนะเป็นภาษาที่เหมือนจะฟังรู้เรื่องนิดๆนะฮะก็นิดๆนิดนึงนะฮะสนุกสนานนะต้านะ

ร้องทั้งเพลงเลยพี่สุนทรร้องอะไรกันนะกระหน่ำม้าตัวนี้สงสัยมันอยากโดนเชือดนะฮะร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วกลับบ้านคึกคักกันหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้นะครับจะได้ตาเปิดกันเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานแล้ว 4:38 น.

ปีจนปนนะครับปีทั้งคืนนะฮะปีนี่แปลว่าอะไรฮะปีนี่ภาษาเนี่ยรู้ว่าพี่นะภาษาลำปางเนาะนึกว่าพี่ปุ้ยจะไม่มาแล้วนะฮะชิวๆด้วยกันยามแรงนะยังค้างหนึ่งเพลงใช่ไหมพี่แสงระวีใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังพาไปเลี้ยงควายดีกว่า

0: เอาจริงๆนะไม่ได้ว่าให้นะดีเจวินว่าทุกเพลงที่พี่ปุ้ยเขาลองมาเนี่ยมันตรงเนาะมันเหมือนตั้งใจจะร้องเลยนะฮะซึ่งลำไยนางก็ไม่เคยสะทกสะท้านเลยกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับไม่เคยสะทกสะท้านเลยแหมเอาละครับนี่คือไอ้ทุยไปหาคนใหม่ให้จำบ้านะถูกใจพี่รับเหมานะถูกใจพี่ช่างบอยพัทลุงมากเลยถูกใจต้าด้วยเจว่าต้านี่ได้เวลาเปิดเบียร์นะต้านะเย็นนี้ต้าช้างสิงห์ลีโอดีครับฮะช้างสิงห์ลีโอดีต้าฮะอะไรดีนะ
1: เรื่องจะหลายฟังเชิญรับชมรับฟังให้พร้อมพี่น้องขึ้นเครื่อง

ไม่ตรงปกนะรูปไม่ตรงปกนะฮะหลายคนเคยเจอนะทำไมเธอช่างสวยอย่างนี้นะฮะตัวจริงทำไมไม่เหมือนปกเลยนะฮะเหมือนดารินดาไงชอบใช้แอปทำให้ขาวอ่ะใช้เป็นดารินดาโชว์แข้งโชว์ขาถ่ายรูปนะฮะสั้นแล้วไม่สั้นอีกนะฮะดารินดาน่าจะส่งเด็กกลับบ้านอยู่นะฮะนางเป็นครูนะฮะใกล้จะห้าโมงแรงแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วครับตาวันนี้จะขับบรรยากาศได้มากเลยวันนี้ช้างสิงห์ลีโอที่อู่นะฮะชิวๆเงาก็ช้างอ้างวางก็สิงห์ถูกทิ้งก็ลีโอ

ุรานะจ๊ะนะเอาดารินดามาแล้วว่ะนินทาแป๊บเดียวมาแล้วแอนดาวริเจฮวินคาตรงปกนะฮะตรงปกจริงหรือแหมนะ ตรงปกตรงปกนะอ่ะรักทายช่วงเย็นนี้แล้วเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะแหมวันนี้เพลงสนุกมากเลยสนุกเหมือนแบบเหมือนจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์เนาะจริงวันนี้วันพฤหัสบดีอยู่นะครับอย่าคึกคักกันนะแอนดาว่าขับรถอยู่จะดีเจไม่สะดวกพิมพ์นะฮะฟังกันอยู่จะได้ชิวๆแล้วกันเนาะนะฮะเมื่อกี้ที่ยืนค้างเพลงเนาะอันนี้เราเซตเพลงสนุกเพลงใต้นะฮะเปิดให้ฟังกันผสมกับเพลงเหนือเล็กน้อยถึงปานกลางวันนี้ได้ยินเพลงอีสานออกเลยพี่จนปลดเมื่อกี้อีสานไหมกึ่งๆเนาะมีดนตรีเล็กน้อยนะฮะแม่เดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะครับช่วงเวลาของ5โมงแรงนะคุณฟังครับนะสุรยันนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยมีไหมครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนว่ามีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยนะครับเนาะชอบบรรยากาศแบบนี้ตรงนี้ที่เชียงใหม่นี่ครึ้มๆนะครับครึ้มๆมีความแบบว่าดำๆเล็กน้อยแต่ไม่ตกนะฮะตอนนี้ในเรื่องตัวอากาศเนี่ยมีกระจัดกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วอาจจะไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะฮะเชียงใหม่จะมีโซนของเชียงใหม่ก่อนเนาะโซนถ้าจะเป็นโซนของสายใต้นะฮะลำพูนมีเล็กน้อยนะลำพูนมีนิดหนึ่งนะครับป่าซางนะไอ้ต้าว่าคึมๆครับดีเจนะฮะไปอยู่แต่แถวดอยแม่แจ่มโน่นนะแม่แจ่มอำเภอปายนะหลายที่นะฮะใช้ฟังเพลงหนึ่งเพลงน่ารักๆเพลงที่เหมาะกับดารินดามากเลยชื่อเพลงว่าแม่มดครับเป็นจากแสงระวีพี่นัทขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะพี่มิกกี้วันนี้จะเป็นครับสระบุรีกำลังจะตกครับดีเจดีเลยพี่จะได้สดชื่นเนาะแจ่มนะฮะสดชื่นอ่ะมาเพลงสาย901เพลงครับของแสงระวีครับนี่คือแม่มดจำแม่มด

0: น่ารักมากเลยเพลงนี้แสงระวีแม่มดนะฮะเป็นเพลงในสไตล์ยุค80-90เนาะดารินดาวว่าฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเลยค่ะตอนที่ตัวยังดำๆอยู่เลยค่ะพอดีตอนนี้ไปฉีดผิวมาละขาวละน่ารักทีเนาะเพลงเนาะชอบท่อนหัวร้องไหมกินไอ้เพี้ยแต่ขอกรอขอเลื่อนไปที่คำว่าที่นี่เนี่ยท่อนเนี้ยท่อน
1: ทำขัดคืนฉันคงต้องใช้กำลัง
0: อีกรอบอีกรอบเนาะสดใสมากเลยสีระแวงแสงระวีก็สำหรับเพลงนี้นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะอันนี้คือเซตเพลงไวนะครับที่เปิดให้ฟังกันว่าน่าจะถูกใจกันแล้วก็หลายคนที่ทำงานนะครับเนาะในช่วงเวลาของยามเย็นก็น่าจะเพลินเพลินกันเนาะฟังเพลินๆกันนะในระหว่างการเดินทางขับรถกลับบ้านกันนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ดาริดาฝนตกไหมในก้อยลองหัวร้อแบบเมื่อกี้สิก้อยฮะอัดเสียงส่งมาสิเอาท่อนหัวร้อมาสักครู่เนี่ยนะฮะตอนนี้เย็นนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะดารินดานะเตรียมตัวรับคนละครึ่งเอ๊ะดารินดาไม่ได้ดารินดาเป็นข้าราชการนะฮะ True Corporation เปิดวอลลุ่มนะครับแล้วก็ระบบ AI พร้อมดูแลเครือข่าย24ชั่วโมงรองรับประชาชนจะลงทะเบียนคนละครึ่งไทยช่วยไทย Plus นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้งานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับโดย True ก็อัปเกรดโครงข่ายสัญญาแล้วก็จัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลโครงข่ายตั้งแต่เช้าเลยตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาจะให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับโอ้คุณฟังว่าวันนั้น6โมงคนจะรุมกันแค่ไหนเนาะแล้วก็ถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่เข้าอินเทอร์เน็ตมาลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะฮะจะส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายหนาแน่นมากๆเลยนะฮะก็จะมีเจ้าที่ดูแลโครงข่ายกันตลอด24ชั่วโมงทีเดียวครับเพื่อให้การลงทะเบียนคนละครึ่งคนนั้นไม่หลุดไม่หายไม่เสียสิทธิ์นะครับนะครับก็เราติดตามแล้วกันนะครับวันจันทร์ที่ถึงนี้นะจ๊ะวันจันทร์นี้ที่จะเป็นจะหายไปนะช่วงบ่ายนะจะมาไม่ทันพอดีจะไปวันจะหายไปวันจันทร์นะตอนช่วงบ่ายนะครับเนาะแต่กลางคืนจะโผล่เข้ามาในวันจันทร์นะครับเนาะอันนี้แจ้งคุณฟังทราบกันแล้วกันนะจันทร์ที่ถึงนี่นะจันทร์หน้าเนี่ยจันทร์คนละครึ่งเนี่ยนะช่วงบ่ายจะหายไปช่วงเช้าด้วยที่ดนตรีสันก็จะหายไปนะครับจะมาเจอกันทีก็กลางคืนเลยให้แจ้งให้คุณฟังทราบนะครับเนาะก็ฟังเพลงยาวเลยวันเสาร์วันเสาร์ก็หายไปวันเสาร์ก็เสาร์หายอาทิตย์หายจันทร์หายไม่ทีจันทร์กลางคืนแจ้งให้คุณฟังทราบกันละกันนะจ๊ะนะที่บอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยฝนไม่ตกเลยนะฮะฝนไม่ตกเลยนะจ๊ะ

้อยบอกว่าดีเจคะก้อยหัวเราะไม่เป็นขอส่งจูนหัวเราะแทนได้ไหมไหนจูนหัวเราะยังไงขอฟังเสียงหน่อย โอ้ถ้าจะหัวเราะขนาดนี้นะฮะถ้าก้อยจะหัวเราะขนาดนี้นี่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้ว

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทำอะไรสักอย่างนะครับเนาะขอมาก็จัดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาดูข่าวยามเย็นนี้มีอะไรน่าสนใจไหมเอ่ยนะครับที่จะมาฝากการเย็นนี้นะครับตอนนี้ 5:00 นกันแล้วนะฮะเดินทางกลับบ้านกันนะครับนะคุณผู้ฟังครับมาดูข่าวนี้ไหมเรื่องราวของใครคนเห็นช้างบ้างเอ่ยช้างทั้งช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าฮะคุณผู้ฟังมีข่าวว่ามีข่าวมานะก้อยนะว่ามีคนเข้าไปหาของป่าก่อนครับที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์นะพี่โอ้นะปรากฏว่าไปเจอช้างเหยียบนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเลยแล้วปรากฏว่าเหยียบแล้วขาดครึ่งท่อนเลยนะขาดครึ่งท่อนน่ากลัวมากเลยนะฮะเอาไปดูข่าวเลยแล้วกันนะฮะตำรวจสภ.น้ำหนาวเพชรบูรณ์รับแจ้งนะครับเหตุช้างป่าทำร้ายร่างกายชาวบ้านที่ไปหาเห็ดเสียชีวิต1รายในป่าชุมชนบ้านทรัพย์สว่างนะครับน้ำหนาวเพชรบูรณ์ครับจึงรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเป็นป่าชุมชนนะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นป่าทึบครับพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพเหลือท่อนบนนะฮะโอ้โหนะฮะเสื้อผ้าหลุดนะฮะใกล้กันพบขาข้างขวา1ข้างและพบขาข้างซ้ายถูกเหยียบจมลงไปในแอ่งน้ำพบชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนทีเดียวนะฮะโอ้น่ากลัวมากนอกจากนั้นนะยังพบว่าพื้นที่โดยรอบคล้ายถูกเหยียบย่ำจนราบเป็นหน้ากองทีเดียวนะครับแล้วก็มีรอยเท้าช้างเยอะมากเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายภาพอายุ37ปีนะฮะเป็นชาวอำเภอเชียงยืนมหาสารคามครับมาเห็ดกับเพื่อนเพื่อนำไปประกอบอาหารและขายเป็นรายได้คาดว่าระหว่างที่ผู้ตายกำลังเดินก้มเก็บเห็ดอยู่นั้นนะฮะน่าจะไปเจอช้างที่กำลังหากินอยู่ในบริเวณนั้นโดยคาดว่าช้างน่าจะตกใจจึงวิ่งไล่ทำให้ชาวบ้านหาเห็ดวิ่งหนีไปคนละทิศทางส่วนนายภาพหนีไม่ทันจึงถูกช้างทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตจากนั้นนำร่างของผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนะฮะโอ้โหนะฮะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเปิดเผยว่าขณะนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั้นมีเห็ดขึ้นเยอะมากทำให้ชาวบ้านเดินป่าเนี่ยมากันเยอะมากเพื่อเก็บเห็ดกันซึ่งหลายคนก็ไม่ชินทางนะฮะแล้วก็ชอบตกใจกับป่าสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุเป็นช้างตัวผู้ที่โดนขับออกจากฝูงมาหากินอยู่เพียงลำพังครับประกอบกันนี้ขนาดชาวบ้านไปเห็ดเยอะมากจึงทำให้ช้างนั้นตกใจเครียดนะก็เลยทำดังกล่าวมานะฮะโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะนี่นะมันแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าหลอนๆนี่นะฮะก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะเรื่องของช้างนะฮะน่ากลัวตัวมันใหญ่มากคุณฟังฮะน่าตกใจนะนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่นำมาฝากคุณฟังช่วงนี้ด้วยกันละกันครับ4:09 ครับเปิดเพลงพร้อมกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะเดินทางกลับบ้านกันไปหลายเส้นทางนะครับเนาะมาฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้นะอีกสัก 2-3 เพลงนะมาช่วงท้ายรายการกันวันนี้นะครับตอนนี้5:00 จะครึ่งกันละ5:00 กันแล้วนะครับนะ

แต่เธอจะกรุณานะครับงานจากไอน้ำนั่นเองครับมาฟังเรื่องดวงสักหน่อยไหมไม่ได้คุยเรื่องดวงหลายวันแล้วฟังเพื่อความบันเทิงสายมูเตลูทั้งหลายนะฮะฟังได้นะฮะแต่อย่าไปแก้กรรมนะฮะแก้กรรมได้จบจืดนะนะครับคุณฟังก็มีดวงจากอาจารย์คาถามาฝากด้วยดวง12ราศีมาฟังสั้นๆกันหน่อยฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะหลายคนที่บอกว่าเป็นสายมูแต่ว่าไม่ได้มูเกินเหตุสมัยเดี๋ยวนี้คนชอบมูกันเยอะนะเมื่อเช้ามีคนฟังที่เชียงที่ลำพูนบอกว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันก็เคยไปแก้กรรมที่อาจารย์คนนั้นเหมือนกันสงสัยไม่เหลือแล้วนะฮะ เดี๋ยวนี้นะคนเจนปัจจุบันนะชอบมูกันมากเลยแล้วก็มูแบบไร้สติอะขาดสติครับเราต้องมีสติด้วยนะฮะสามารถจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กเจนไม่รู้สิแล้วแต่คนอีกทีนึงบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผู้หญิงนะฮะจะเป็นกันเยอะชอบมูกันมูเตรูนะฮะนี่ครับเรามาดูดวง12ราศีกันดีกว่าของอาจารย์คชาชินบัญชรนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงลองดูซิว่าจะเป็นยังไงซึ่งดวงนี้เนี่ยก็จะมีผลกันในช่วงเวลาของประมาณช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ใกล้ๆรองสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับแก้กรรมไม่ได้ต้องไปแก้บนแก้แบร์อ๋อถ้าแก้กรรมไม่ได้ต้องแก้แบร์ใช่ไหมหนูสิลำแก้บนถวายนะฮะกรรมกรรมแบร์นะฮะสีกาสีไก่นะเอาละครับมาดูดวงกันดีกว่าจ้ะพี่หนุ่มว่าอาจารย์ไพศาลประกันตัวเองอ๋อเอาประกันตัวแล้วเหรอคงจะได้การประกันตัวก็เป็นสิทธิที่สามารถประกันได้นะครับเนาะพี่หนุ่มว่าดีใจครับได้รับทราบข่าวว่าอาจารย์ลำพูนไพศาลเนี่ยได้รับสิทธิการประกันตัวแล้วนะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไปที่กรุงเทพเนาะเนี่ยไปอะไรอะไปได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็นั้นนะฮะตอนนี้ประกันตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะนะครับมาดูข่าวดีกว่าเมื่อเช้ามีคนบอกว่าอาจารย์ไพศาลนี่นะดูดวงคนอื่นได้แต่ดูดวงเองไม่ได้ว่ะเอ๊แต่พี่หนุ่มดีใจว่ามันเกินไปจริงๆนะตอนแรกไม่คิดว่าจะขนาดนี้แต่ตอนแรกเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเราเข้าใจได้ว่าจะเป็นความรสนิยมส่วนบุคคลต่างๆแต่ว่าถึงขั้นแบบมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยนี่อันนี้มันไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ละศาลอาญาเนาะเขาเรียกว่าศาลอาญาไม่ใช่ศาลตายายใช่มั้ยฮะศาลอาญาพิพากษาไม่ใช่ศาลตายายเนาะถ้าศาลตายายต้องมีน้ำแดงน้ำเขียวด้วยนะฮะเอาคนละศาลกันนะฮะมาดูข่าวมาดูดวงดีกว่ามาดูดวงดีกว่าช่วงนี้นะฮะ12ราศีนะครับดวงดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงลองฟังดูเพื่อความบันเทิงกันสักหน่อยดีกว่าครับเราเริ่มที่คนเกิดราศีเมษนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะราศีเมษเขาบอกว่าเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานครับดวงงานขยับขยายครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเดิมอันนี้ก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะได้เริ่มงานใหม่ราศีพฤษภครับเด่นเรื่องการเจรจามีเกณฑ์รับทรัพย์จากคำพูดการติดต่อโอกาสการรับทรัพย์เกิดจากการพูดคุยนะครับราศีมีถุนดวงการเงินโดดเด่นนะสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีโอกาสสร้างรายได้ใหม่นะครับราศีกรกฎนะฮะดวงเปิดรอบใหญ่ในรอบ12ปีผู้ใหญ่เมตตาการงานการเงินครอบครัวจะดีขึ้นมากว่าเดิมนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะโอ้สาธุนะฮะราศีสิงห์นะดวงเข้าสู่ช่วงขาขึ้นนะขาขึ้นแก่หน้าผากนะสิ่งที่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือฝืดเริ่มคลี่คลายครับมีโอกาสสร้างรายได้และความมั่นคงนะครับส่วนราศีกันนะครับยืนหนึ่งเรื่องการสร้างตัวแม้จะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ความทุ่มเทจะพาไปสู่ความสำเร็จได้นะครับราศีตุลนะครับได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ครับความก้าวหน้าค่อยเป็นค่อยไปวินัยจะพาไปสู่ความสำเร็จได้ต้องมีวินัยในการเก็บออมการทำงานนะครับราศีพิจิกเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภครับการเดินทางไกลการไปต่างที่ต่างถิ่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับและราศีธนูนะฮะความรักโดดเด่นว่ะคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่คนมีคู่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมนะครับราศีมังกรครับความดวงความสัมพันธ์โดดเด่นได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่เข้ามาหาความสัมพันธ์พัฒนาไปทางที่ดีขึ้นหากว่าใครมีคนรักนะฮะราศีกุมมีเกณฑ์ได้ดูแลเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวมีภาระให้จัดการแต่เป็นช่วงที่มีการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยของครอบครัวและราศีมีนนะครับความรักความสุขใจลูกบริวารงานสร้างสรรค์งานจะดีมีข่าวดีทำให้ชื่นใจนะครับอันนี้คือดวงการงานและการเงินครอบครัวในช่วงของสัปดาห์นี้จะอาจารย์คาชานะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงนะจะดีจะยังไงก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะจ๊ะก็ว่าราศีเมถุนรับทราบจ้ะนะครับว่ากันไปเรื่องราวของดวงนะครับนะดวงได้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเนาะดีเจครับขอกรกฎอีกรอบได้ไหมกรกฎหรอกรกฎเขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวนะเขาดูกรกฎก่อนนะกรกฎอยู่ไหนเอ่ย
กรกฎเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าดวงเปิดรอบใหญ่นะดวงเปิดรอบใหญ่พี่ในรอบ12ปีมีผู้ใหญ่เมตตาการงานการเงินครอบครัวดีขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวจะมีความมั่นคงขึ้นว่ะเออเหมือนเขาเห็นเนาะครอบครัวมีความมั่นคงขึ้นนะฮะเติบโตขึ้นชัดเจนชีวิตครอบครัวมีความเติบโตที่ชัดเจนตรงพี่เพชรอยู่เด้อตรงไหมตรงไหมแม่ค้าไก่ทอดอ่ะวัดสันเคือแม่ค้าไก่ทอดวัดสันเคือแม่ของลูกคนใหม่จัมเปอร์ว่าราศีกุมฟังทันไหมราศีกุมเมื่อกี้ราศีกุมอีกรอบหนึ่งนะฮะกุมเนี่ยมีเกณฑ์ได้ดูแลเรื่องบ้านครอบครัวมีภาระให้การดูแลเป็นช่วงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับนะจัมเปอร์นะเป็นภาระเป็นช่วงของการสร้างความมั่นคงกับชีวิตอาจจะมีภาระเยอะหน่อยนะพี่เพชรว่าถูกต้องอยู่ครับ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหวานใจไม่ใช่หวานใจสิน่ารักน่ารักเลยก้อยบอกว่าเมื่อกี้ฟังดวงราศีเมถุนเนี่ยชื่นใจชื่นใจนะฮะขอฟังอีกรอบได้ไหมนะฮะดวงการเงินโดดเด่นสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะครับสร้างรายได้ได้ใหม่ๆนะฮะเสริมดวงนะฮะก้อยราศีเมถุนเสริมดวงด้วยการผูกผ้าคลุมฮิญาบอิสลามตอนขายหมูด้วยนะครับนะฮะห้ามเล่นมือถือในระหว่างการขายหมูปิ้งนะฮะหมูจะได้ไม่ไหม้นะฮะสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยการผูกผ้าคลุมฮาลาลนะฮะจะได้ลูกค้ากลุ่มอิสลามนะครับในร้านหมูปิ้งเพิ่มขึ้นนะก้อยนะ เจนนี่ก็ไปเรื่อยเนาะก้อยสวมผ้าคลุมอิสลามนะหมูปิ้งนมสดนะครับ วันก่อนมีคนแชร์คลิปไม่ได้เจคลิปหนึ่งตลกมากเลยนะฮะมีอะไรนะมีอะไรนะแต่ก่อนนี้จะเล่าให้ฟังมีคนทำคลิปวิดีโอมีเหมือนกับประมาณน่าจะเป็นอาจารย์สอนอะไรนะสอนอิสลามอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับนั่งสอนหนังสือแบบว่าผู้หญิงบุคคลประเภทไหนนะครับที่พระอัลเลาะห์ต้องการในประมาณนี้นะฮะผู้หญิงประเภทไหนที่อัลเลาะห์ต้องการต่างๆนานาเลยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเปิดให้ฟังนะตลกมากเลยนะฮะแล้วเขาก็ตัดภาพไปบอกว่าแม่ถ้ามาเป็นสอนชาวบ้านเห็นเต้นหน้าหมอลำอยู่นะฮะอาจารย์เชื่อได้ไหมนะฮะเดี๋ยวก้อยฟังนะเดี๋ยวก้อยฟังคุณฟังนะตลกมากเลยนะฮะฟังเสียง
1: ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรี
0: นี
1: ่ชีวิตแบบใด
0: นี
1: ่ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่าน
0: ี่ตอบกลับไปว่าสุดสตรีที่ท่านอยู่หน้าหมอลำแล้วประเด็นคือคนที่พูดเมื่อกี้ที่เป็นอาจารย์ที่บอกว่าสตรีแบบใดนะฮะกำลังเต้นหน้าห้านหมอลำอยู่เนี่ยนี่คือภาพเนี้ยแล้วกำลังยกแก้วหวานเจี๊ยบขึ้นอยู่ตลกมากเลยนะฮะ
1: ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีชีวิตแบบใด
0: แบบใดล่ะฮะ
1: ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่า
0: ท่านหญิงตอบกลับไปว่าเสียงอีสานครับปฐมบันเทิงศิลป์เท่านั้นนะครับชีวิตแบบนี้สนุกมากนะครับนางคงไม่รู้ว่ามีคนถ่ายนะฮะคือไปเป็นอาจารย์สอนอิสลามแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ไปเที่ยวร้านเหล้าไปเที่ยวหน้าเวทีหมอลำแล้วเขากล้องไปถ่ายนางแล้วก็เต้นหน้าห้านหมอลำนะอย่างมันเดียวนะฮะตลกนะฮะแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะไลฟ์ฟังคนเรามันต้องมีสองมุมนะพี่โอ้เนาะนะฮะท่านหญิงฟาร์ดลับลาผู้หญิงท่านหญิงในสยามเมื่อกี้นะชอบนะท่านหญิงชอบหน้าห้านหมอลำนะฮะไปเรื่อยดีเจนี่นะฮะไปแล้วไหมมัวแต่เมาส์ชาวบ้านชาวช่องนะไปนะฮะ5 โมงจะครึ่งเดินขอพักเสียงก่อนนะครับขอพักเสียงก่อนนะก้อยนะฮะก้อยว่าเคยเห็นบ่อยจริงดิใส่ผ้าคลุมฮิญาบแล้วก็เต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำนี่นะก้อยว่าชอบค่ะใส่ผ้าคลุมแต่กินหมูแล้วฮะแม่ใส่ผ้าคลุมแต่ร้านอยู่ร้านปิ้งย่างอยู่แล้วฮะแม่ก้อยนี่นะชอบมาเปิดเผยความจริงตลอดเวลาเลยนะฮะมาพอแล้วเดี๋ยวจะพักเสียงก่อน5 โมงจะครึ่งแล้วคุณผู้ฟังปิดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อนะฮะด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเคยรักฉันบ้างไหมนะครับเพลงจากพิเศษโลโซนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียวจะยาวด้วยอย่าลืมแวะอุดหนุนกันนะครับแวะไปเจอกันได้เลยที่ร้านได้เลยครับมีเมนูอาหารอร่อยเยอะแยะเลยนะฮะพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ทานกันนะครับที่ร้านเจียว2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็ในส่วนของสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการได้กันละกันนะครับพอแล้วในครั้งนี้จะเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อดีกว่า5 โมงครึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายครับ

ฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่084-045-6862 084-045

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ย้อนวันๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะครับ3ทุ่มกับอีก45นาทีนะฮะตอนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับในค่ำคืนนี้เลยนะครับมาถึงสวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะครับ3ทุ่มกับอีก45นาที

ทางสันกำแพงฝนตกไหมเชียงใหม่ก็ตกเปาะแปะเปาะแปะนะทางบุญทริกเป็นไงบ้างครับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังเพลงกันอยู่ในคืนนี้นะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับวันพระศุกร์ดีเนาะที่21นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2569นั่นเองครับนะลงมาทักทายในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับกับวันสบายๆที่นี่วันนี้อากาศเย็นนะฝนฟ้าลงมาหัวค่ำตอนนี้ก็ยังมีเปาะแปะเปาะแปะบ้างเหมาะกับการนอนเหลือเกินนะฮะพี่บอกว่าตกจ้าดีเนาะตกแล้วเย็นสบายตกแล้วบอกไม่ทำให้รู้สึกแบบวุ่นวายนะครับสวัสดีพี่แบงค์ไลน์ด้วยนะฮะว่าดีเจครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เลยนะฮะทักทายพี่แบงค์ไลน์ด้วย FC ประจำนะฮะ FC ประจำเลยนะติดตามทั้งช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนนะฮะยินดีมากมายเลยที่จะได้ขอเพลงนี้กันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะวันนี้เป็นวันพระศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะไวจังเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคุณฟัง YouTube แป๊บนึงเดี๋ยวพอดีเพิ่งไลฟ์ไปเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับเนาะน่าจะทยอยเข้ามากันนะฮะมาร์คคงทักมาแล้วพี่คนภูเขาทักมาแล้วขอเพลงมีดดาเข้ามาด้วยพี่แบงค์ว่าขอเพลงหน่อยครับพี่ดีเจสุดหล่อขอเพลงเกลียดความกลัวของพาราต้าด้วยครับได้เลยเพลงนี้ดีมากๆเลยความหมายดีนะนะพี่เอ็มจะเอาเพลงอะไรส่งมาเลยเดี๋ยวรอข้อความสักครู่นึงเดี๋ยวรอความสักครู่นึงน่าจะทยอยเข้ามากันนะฮะเอ๊ะ YouTube พักหลังนี่มีปัญหานะฮะมีปัญหากับ YouTube แล้วก็สัญญาณเน็ตมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรุนพออะไรเหมือนกันอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะฮะมาเกลียดความกลัวจากพาราต้าใช่ไหมงั้นเปิดให้เลยแล้วกันในช่วงเวลานี้นะฮะเกลียดความกลัวนะครับเดี๋ยวรอคนฟังสักครู่หนึ่งนะจะทยอยเข้ามากันนะใน YouTube นะสักครู่หนึ่งครับอยู่กับ True Retail ครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะซิมจาก True Retail ครับกับหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเกลียดความกลัวนะครับงานจากพาราต้าครับศิลปินจากดินแดนพาราตะนะครับชื่อเขาเนาะนั่นก็คือเกลียดความกลัวนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเรื่องสัญญาณเน็ตนะมาคุงดีเจวินแจ้งทางสู่มันไปละนะครับว่ามันเกิดปัญหาน่าจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตเฉพาะหมายเลขนี้เฉพาะในส่วนของสายนี้นะฮะเขาแจ้งเขากำลังหาแก้ไขปัญหาอยู่มาคุงว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะอดทนไปก่อนนะครับนะฮะใน YouTube นะฮะไลฟ์ไม่ได้นะฮะไลฟ์แล้วกระตุกนะครับแต่ว่าเทสปีดเน็ตวิ่งเป็นร้อยนะครับแต่ว่าไลฟ์ไลฟ์แล้วกระตุกนะฮะมันน่าจะเกิดเฉพาะในส่วนของหมายเลขนี้ที่เกิดปัญหาน่ะรอเขาแก้ปัญหาก่อนว่าจะแก้ได้หรือเปล่าเนาะทนไปก่อนนะ YouTube อาจจะมีกระตุกบ้างนะฮะแต่ในออนไลน์ในแอปนี่ DJ แยกสัญญาณละเป็นอีกหมายเลขหนึ่งจะไม่มีปัญหานะครับมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่สุเมธด้วยก็แล้วกันฮะขอเพลงบอกสักคำของหนุ่มกะลาด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะแค่เธอบอกว่ารักสักคำจะได้ไหมนะฮะหรือเธอพูดอะไรที่ฉันจะได้รู้สึกดีกว่านี้นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาอยากฟังเพลงไรส่งมานะครับทักทายายทองจากบ้านคำอุดมด้วยนะฮะยายทองบ้านคำอุดมนะฮะพี่ใหม่มาหรือยังพี่ใหม่ก็อยู่บุญทลิกเหมือนกันพี่ใหม่อยู่บ้านนนเลียงนะฮะหนุ่มนนเลียงนะฮะไปอยู่อยุธยาตอนนี้กลับไปบ้านที่อุบลบุญทลิกนะฮะไปอยู่บ้าน1เดือนก่อนจะกลับไปอยู่พัทยาเพราะเป็นคนหลายพื้นที่แล้วเนี่ยเป็นคนหลายที่จริงๆนะฮะสวัสดีจัมเปอร์นะฮะจัมเปอร์ส่งอะไรมานี่จัมเปอร์ส่งลิงก์เพลงมาแล้วขอเพลงทนได้ทุกทีมันล็อกไปไหมจัมเปอร์ทนได้ทุกทีเหรอฮะเอาเทอร์ทีฟร็อกนะฮะจัมเปอร์เนี่ยนะมันชอบขอเพลงบอกว่าหนักแน่นนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะมาคุงว่าขอตัวไปอาบน้ำแป๊บเดี๋ยวกลับมาไปอาบน้ำให้เรียบร้อยฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้รอคุณผู้ฟังนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบอกสักคำงานจากองค์กลานะครับที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะบอกสักคำเดี๋ยวจะเป็นขอปิดไลฟ์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่รอบนึงนะขอปิดไลฟ์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะจ๊ะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจสั่งมาหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะฮะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะครับนะฮะพี่เอ๋ว่าที่ใช้คำว่าที่มีตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยสี่แยกสี่วงเงินมาหน่อยจากไปทางเส้นแม่อ่อนแล้วโอ้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยกันละกันช่วงนี้เพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับค่อยๆขับขี่กันละกันนะฮะสวัสดีโจ้ใจละเมอด้วยนะฮะขอเพลงหน่อยตอนนี้จะเป็นไลฟ์ใหม่รอบแล้วนะฮะทาง YouTube นะฮะทดสอบระบบอีกรอบหนึ่งปัญหาเยอะจังเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไลฟ์แล้วรอบแล้วมาคุงน่าจะเริ่มดีมาหน่อยนึงกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ลำใหญ่นะฮะ4:11 นนะครับในการช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนครับคุณผู้ฟังนะฮะ

ล้วครับนี่คือเพลงเพราะที่มีชื่อว่าอยู่อย่างเงาเงาเงินจาก Peacemaker นะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะฮะอยู่อย่างเงาเงาเราคงจะได้รู้นะครับรู้สึกบ้างไหมทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจุงมือซึ่งกันและกันเราไม่ค่อยยอมกันคนเราบางครั้งนี้ถ้าได้อยู่ห่างนะครับได้เปลี่ยนมุมมองว่าเราไปอยู่โดดเดี่ยวนะมันจะดีกว่านี้อันน่าจะเป็นการดีเหมือนกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะพี่อมรนันท์วสีขอเพลงอะไรมาฮะเอสเอ็มเอสยังไม่มาพี่ส่งมาทางเอสเอ็มเอสหรอไม่มีข้อความมาส่งมาแล้วหรอดูในเอสเอ็มเอสไม่มีเข้ามานะเติมเพลงเข้ามาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีพี่สนได้กันรายการพี่สนว่าเพิ่งตื่นนะฮะแหมพี่โจเจริญเมืองว่าขอเพลงไม่อยากเป็นเสือจินน้อยให้กับออยดื้อฟังแล้วกันนะฮะปักทายามค่ำคืนกันแล้วกันในช่วงเวลานี้นะจ๊ะนะฮะอมาเดี๋ยวสักครู่จะเปิดสายกันรอแป๊บหนึ่งพี่กันเลยเจริญกำลังเพิ่งเป็นไลฟ์มาใน YouTube ใหม่เพิ่งไลฟ์ YouTube ใหม่มานะฮะเพิ่งไปไลฟ์มานะฮะตอนนี้นะเวลานี้เติมเพลงก็มาเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกับคืนวันสบายๆตรงนี้นะฮะกับเพลงมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับ YouTube มาแล้วนะฮะมินนี่อันนี้อะไรอ่ะ IT อะไร GANG นี่นะลงมาเซย์ไฮกันนะครับ MM

0: จะไปกับเพลงนี้นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพื่อนกับแฟนมันแทนกันไม่ได้นะฮะสี่ทุ่มกับอีก20 นาทีนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สแล้วกันนะฮะขอเพลงการจากลาของอีโบลาเข้ามาด้วยมันก็เป็นแค่การจากลานะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่นูจิโก้ด้วยว่าขอเพลงครับมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะมาเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายมาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเติมเพลงเข้ามาตอนนี้ YouTube มากันเต็มละซาร่าโปเต้เมาะแมะมินนี่นะครับ1TGGN นะฮะลงมาเซฮายกันเลยกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันคืนนี้เลยนะฮะวันนี้อากาศสบายๆครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนว่ามีจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนฟ้าอากาศตกบ้างเอ่ยณเวลานี้นะครับณเวลาค่ำคืนนี้นะที่เชียงใหม่ตรงนี้มีไม่เอ่ยขอดูก่อนนะเชียงใหม่ไม่มีแล้วพี่เอ็มนะฮะเมื่อกี้ปอบแปะมามันไปอยู่แถวๆโน่นแล้วแม่แจ่มนะฮะไปบนดอยแล้วมีจอมทองบางส่วนมีแม่แจ่มนะครับมีอำเภอปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยทางฝั่งในดอยซะส่วนใหญ่แม่ฮ่องสอนนู่นเลยนะครับและก็รู้สึกว่าทางโน้นตกเยอะโปเต้ลำปางจะมีที่ศพปราบนะโปเต้เมืองแพร่แฮระเบิดนะฮะเมืองแพร่เมืองน่านกำลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับอันนี้ที่ภาคเหนือนะส่วนเชียงรายนี่ไม่มีนะฮะมีเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายกันไปจังหวัดอื่นก็มีบ้างครับนครสวรรค์สระบุรีกรุงเทพมีประปรายสมุทรสาครนะฮะหลายพื้นที่ปริมณฑลนะครับนะฮะอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีดีเจ
0: เปลี่ยนเบอร์ฮะละกะ
1: ผมเปลี่ยนตั้งเมินแล้ว
0: ดูโหยังมาขึ้นเบอร์น่ะไม่ได้เมมไว้กันเนี่ยได้ฟังเพลงได้ยังตะกี้ที่เปิดไปอ่ะได้ฟังหรือยังเหรอ
1: เปิดแล้วที่ขอใจสั่งมานะ
0: ใช่เออ
1: ผมขอเห็นเพลงได้ก่อนแล้ว
0: เพลงอะไรอย่างเหรอ
1: เพลงอันเนี้ยเพลงตาบอดอะของอินเฟมัสเองนะ
0: อ๋ออินเฟมัสตาบอดเนาะอยู่ไหนนะอยู่สวนอยู่ต้งอยู่ไหน
1: ตรงอ่ะ
0: ระวังยุงครบเนอะ
1: บ่มี
0: จะได้มืดทึกมืดเธอน่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ฝนตกนะเชียงใหม่อ่ะ
0: ตกเรื่อยๆตกเบาๆตกพอให้พอดีครับเออโอเคนะ
1: ครับ
0: สวัสด
1: ีแล้วเดี๋ยวผมรอฟังนะ
0: รอฟังสวัสดีครับนะฮะเสียงทำไมเมืองจังเลยครับอันนี้อยู่สุโขทัยนะสุโขทัยนะว่าสุโขทัยอุกกาเมืองว่ะคุณฟังอยู่สุโขทัยแต่พูดภาษาเหนืองงไหมชอบมากเลยนะฮะนะครับส่งเพลงเข้ามาครับลำปางมะหนาวนิวมินนี่ว่าลำปางไม่หนาวว่ะนะฮะมีสายไหมจ๊ะถ้ามีสายทักทายมาเลยนะฮะทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกัน4ทุ่มกับอีก22 นาทีกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเมื่อกี้พูดยังไม่จบเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางนี่ก็มีแถวหลายกระจายไม่เยอะนิดเล็กน้อยมันกระจายไปทั่วนะฮะมาแล้วสายประจำสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีครับพี่วินวันนี้อยู่นอกบ้านขอรับมันทับประธานอาหารนอกบ้านขอรับพี่ตั้มอยู่ไหมครับพี่ตั้มโทรมาหรือยังครับผมเพิ่งมาเนี่ยครับพี่ตั้มคนเพชรบุรีครับไม่หนุนมันเพชรมาหรือยังคร
0: ับ ยังไม่มาพี่ขอรับ
2: มันไม่แนวมันไม่คือหลอกลิ้นมันลิ้นแต่ละคนไม่พริ้วไม่เหมือนกัน
0: ได้ยินเสียงตัวเองหรือยังได้ยินเสียงตัวเองย้อนกลับไปยัง
2: ได้ยินแล้วเดี๋ยวฟินไปเสียงก่อน
0: เสียงก่อนแล้วเมาหัวกับเสียงตัวเองละเมาหัวกับตัวเอง
2: อะไรก็พูดเป็นเจ้าๆเมื่อคืนพี่วิน
0: ทำไมฮะ
2: พูดแล้วจะหาว่าคุยโคตรคันปาก
0: อย่างไร
2: อยากจะโทรมารอบสองเมื่อวานมาร์คคุงโดนแบบหูมันมาร์คคุงยอมได้ไงวะมาร์คคุงยอมให้หงร่อนจิกกัดขนาดนั้นด้วยอะไรนะเดี๋ยวก่อนมาร์คคุงเลอะเทอะเละเทะเพอเจอเมาอะไรนะ
0: เออ
2: เมาไก่เนื้อหลอนอุ้ยมาร์คคุงทำไมมาคุณยอมให้องค์ร่อนขนาดคำขนาดนั้นแบบก็บทบี้ขยี้คึงหกแบบบทบี้ขยี้คึงมาคุณทะเลเทะแบบย่ำจมโคลนจมดินทำไมมาคุณยอมได้ยังไง
0: ใช่
2: เมื่อคืนนี้จะโทรมารอบสองไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอโทรวันนี้ดีกว่ามาคุณยอมได้ไงวะเนี่ยแต่ที่น้องเขาพูดก็เรื่องจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเคลซีจะชิงหลายรอบแต่แพ้หมดไงพักหลังเนี่ย
0: ครับ
2: เออกากเลยเป็นกากสิงกากเลยแบบโอ้แล้วเจอหงร่อนขยี้ซะแบบโอ้โหคันปากแล้ววันยิงกระโทมันสวนแทนมาร์คคุงจริงๆเลยอะไรนะไก่อะไรนะไก่มีมะขามมีแต่คนเมาเนื้อเมากัญชาไอ้นี่อะไรเมาไก่เนื้อมีด้วยเหรอวะ
0: มอไก่เนื้อใครมาคุงทำเล้าไก่ไงก็เลยเออหามุกอันใส่เข้าไปเออ
2: เขาขายไก่เนื้อไงก็เมาไก่เนื้อเมาเนื้อตัวเองน่ะเมาไก่เนื้อหลอนงั้นถูกร้อนบอกอะไรนะหลอนมาคุงหลอนเพอร์เจอร์เลอะเทอะมาคุงนี่เป็นร้านก็จะได้เลอะเทอะหมดแล้วน่ะ
0: ตลกนะว่า
2: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: ตอนนี้ของการระยะแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยนะครับ
2: โอเคฝากปรอบรมปรอบยนต์มาร์คคุงหน่อยโดนหงร่องขยี้ทะเลจ้ะ
0: เดี๋ยวสักพักนางก็มาพี่รอดูเออ
2: โอเค
0: ขอรับใจแล้วพี่ไปไหนไปทำอะไรข้างนอกไปทำอะไรฮะ
2: มากินหมาล่านั่งจิบชิว
0: ๆแถวไหน
2: ฮะ
0: แถวตรงไหนครับตรงไหน
2: มันเป็นเป็นขับรับแบบว่ารับเฉพาะประมาณเนี้ย
0: รับเฉพาะคนที่รู้เนาะ
2: ใช่มันต้องมีดาวแปะน้องๆเขาเราจะแปะตรงไหนก็ได้แต่ว่าดาวรูปหนึ่งก็ประมาณ300-500เราจะแปะเราจะเอาดาวที่ไปแปะตรงไหนของน้องเขาก็ได้เงี้ยอ๋อ
0: เหรอโอ้โห
2: ใช่แต่ดาวมีหลายเกรดนะมีแบบว่า100-300-500ถ้าเราแปะถ้าเราซื้อดาว500เราจะแปะได้จุดที่แบบเน้นหน่อยถ้า100-200ก็แปะทำแขนทำขาถ้าเรา500-600เราจะแปะได้แบบจุดลึกๆเลยอ่ะโคตรเก่งเลย
0: สามารถจะใช้มือดึงสอดเข้าไปได้ข้างใน
2: มีเงินอย่างเดียวเที่ยวไม่ได้ต้องโง่นิดนึงต้องแบบว่าต้องอะไรต้องแบบว่าเกี้ยนกระหือรือแบบว่าบ้ากามนิดนึง
0: ก็ต้องนานทีเออนะ
2: นานทีเอาดาวมาแปะให้น้องเขาแบบส่งสารส่งค่าเทอมค่าที่คุณค่านี่ค่านั่นโอเคครับ
0: ถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนอาจจะเจอน้องเอเชียก็ได้นะพี่นะถ้าประมาณ10 ปีที่แล้วไง
2: อุ้ยถึงนั้นอะซื้อดาวแปะให้หมดแปะทุกจุดเลยจุดสำคัญแหละ
0: โอเคพี่นะฮะ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: น้ำใจขอรับวันนี้พี่เสกล่อนโทรมาจากนอกสถานที่นะฮะอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในอาคารพี่โอบอกว่าพี่เสกล่อนกินหมาอะไรหมาแดงเหรอครับนะฮะกินหมาล่านะฮะหมาล่าชานะฮะไหนมีสายก็ต้องทายแล้วอันนี้คือสายประจำก็จะมีประมาณนี้4-5คนจริงๆเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะฮะเมื่อก่อนเยอะกว่านี้มากแต่หลังมันเหลือแค่นี้เมื่อก่อนจะเป็นเปิดให้โทรศัพท์ผ่านทางไลน์ได้ด้วยแต่ตอนนี้มันโทรไม่ได้ครับคุณฟังมันโทรเพราะมันเด้งเข้าหน้าจอคอมงงมากเลยนะฮะนะมันไม่แยกกันมันเล็งมันเด้งมันหน้าคอมมันก็เลยรับสายไม่ได้นะครับนะอ่ะมีสายเข้ามาทักทายกันช่วงนี้นะถ้าเปิดสายในส่วนของไลน์น่าจะเข้ามาเยอะกว่านี้เพราะว่าหลายคนไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้านะสตางค์ไม่ได้เติม มาทนายหนุ่มสวัสดีโอ้ปะโถ ทนายหนุ่มส่งอะไรมาครับเนี่ยฮะพี่เอ็มรันวาสีถึงบ้านหรือยังครับเมื่อกี้ส่งเพลงไม่ยอมหมดหวังของเจนนิเฟอร์โลเปสคิมมานะครับเนาะเจนนิเฟอร์เวเฟอร์มานะฮะไม่ยอมหมดหวังครับส่งเอเซอร์มางั้นเปิดให้ฟังรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ4:30 นะครับคุณผู้ฟัง

หรือนะฮะไม่ยอมหมดหวังหรือเปล่านะครับเพลงจากเจนนิเฟอร์คิมส์นะครับเพราะจังเลยเพลงนี้ฟังแล้วเพลินๆดีนะฮะคนเราต้องมีหวังเสมอพี่แอมน้องบางครั้งบางทีมันอาจจะมีบางช่วงเวลานะครับที่ท้อแท้หรือว่าอาจจะรู้สึกเศร้านะครับให้เราดูคนที่เขาแย่กว่าเราเสมอให้เราดูคนที่เขาอาจจะเขาเรียกไงอาจจะมีปัญหาเยอะกว่าสิ่งนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาได้เสมอเลยนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้นะครับนะวันนี้มาคงบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงด้วยเพลงอ๋อเพลงใหม่ของโจอี้ใช่ไหมได้เลยเพลงใหม่ของโจอี้พิวสิทธิ์นะที่พันวรการรองด้วยนะครับพี่โอได้ฟังยังเดี๋ยวเปิดเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของโจอี้พิวสิทธิ์นะครับที่ร้องกับพันวรการนะฮะแล้วก็เพลงใต้หนึ่งเพลงนะฮะคิดถึงคนไกลของวงถาวรด้วยนะครับได้เลยเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะตะกี้น้ำเหนือขอเพลงตาบอดใช่ไหมตาบอดของอีเฟมัสนะฮะมีไม่อยากเป็นเสือจะจินน้อยด้วยมีกัลยาส่งมาเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันในคืนนี้นะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในคืนนี้งั้นขอเพลงล็อกก่อนได้ไหมมาขอสลับไปแวะไปหาร็อกนิดนึงนะฮะสองเพลงนี้สองอารมณ์เลยมาอันนี้ร็อกเลยนะฮะตาบอดอีเฟมัสนะครับนะคนละฟิลกันคนละฟิลกันนะครับสลับกันไปนะครับมีร็อกบ้างมีเพลงซึ้งๆบ้างนะพี่โอนะนะพี่หนุ่มนะท้อแท้ต้องมีลึงถือลูกท้อนะฮะเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่ไหมฮะไอยาหม่องตราลิงถือลูกท้อยังมีอยู่ไหมยาหม่องสีขาวพิมพ์เส้นน้ำตราปอยเซียน เพลงภาชนะหุงต้มเพลงอะไรพี่เพลงพัชรหุ่นต้มอ่ะ

โอ้โหยังร็อกไปทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตาบอดนะอินเฟมัสเป็นไงร็อกไหมร็อกร็อกซะเหลือเกินนะฮะตอนนี้สี่ทุ่มกว่านะครับทักทายกันมาเดี๋ยวหาข่าวหรือหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะฮะให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องผีไหมจริงอยากเล่าเรื่องผีมากแต่คนกลัวกันแต่ก็จะเล่านะฮะทำไมหลายคนชอบกลัวผีกันไหนใครมีเรื่องเล่าบ้างเอ่ยผีดื้อนะฮะผีดื้อผอดอผีดื้อนะฮะ

0: ก็แค่การจากลานะครับนี่คืออีโบลาครับที่ส่งมานะครับไหนใครจากลาใครนะฮะก็ส่งมาล็อกมากเลย 3-4 เพลงเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะล็อกก่อนเจ็บคอแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผีใช่ไหมพี่นุ๊กว่าดีเจวินครับเราก็มีเรื่องผีนะพี่นุ๊กนี่ก็ชอบมีเรื่องผีมาเล่าเหมือนกันพี่เอ็มอรันวาสีก็ชอบเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนเหมือนกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังกันละกันนะฮะอะไรพี่เฟิร์สส่งอะไรมาเนี่ยรู้ไหมเขาคือใครใครไม่รู้จะรู้ไหมว่าเป็นใครเนี่ยฮะเมื่อกี้พี่เอ็มอรันวาสีส่งรายการมาหนึ่งรายการชื่อว่าเกาะขามน้อยเขาไปถ่ายทำที่นี่ฮะเช็คแรงนะเกาะขามน้อยเกาะผีสิงครับกับภารกิจล้างอาถรรพ์ผู้พิทักษ์เกาะขามน้อยอันนี้เดี๋ยวจะยังไม่ดูนะช่องเช็คพอยต์หรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเป็นไงบ้างพี่เอ็มก็ชอบเรื่องผีเหมือนกันนี่พี่เอ็มก็ส่งลิงก์เข้ามาหลอดหน้าฟังเสียงรายการที่เขาไปถ่ายทำตามสายต่าง
1: ๆเท่าที่ผมรู้นะครับว่าเกาะขามน้อยเนี่ย
0: ทำไมล่ะฮะ
1: มันจะเป็นที่ฝังศพเดิมทีนั้นก็จะเป็นพวกนักโทษประหารมีหลายศาสนาครับที่ว่าเสียชีวิตแล้วเอาไปฝังไว้ที่เกาะขามน้อยนะครับก็จะมีทั้งกงสุ้ยของคนจีนแล้วก็จะมีพวกนับถือศาสนาอิสลาม
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกศพลอยน้ำมานะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาไปฝังที่ขามน้อยนะครับเกาะขามน้อยเนี่ยไม่มีผู้อยู่อาศัย
0: น่าสนใจเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างนะ
1: ว่ามีคนแจวเรือมาขอไม่ขีดเพื่อจะจุดบุหรี่สูบบุหรี
0: ่ทำไมฮะ
1: ก็ส่งไปโดยที่แกยังไม่ได้มองว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแจวเรือหรือว่าแจวอะไรม
0: า
1: พอได้รับไม่ขีดแล้วแกก็เขาก็เอาเรือที่เขาแจวมาจับไปพอดีลุงไมค์แกมองไปอีกทีนะครับมันไม่ใช่เรือมันเป็นลักษณะเหมือนโลงศพที่เขาแจวเข้ามาหาแล้วก็ขอไม่ขีดไฟแก
0: อ๋อเหรอนะเรื่องนี้น่าสนใจ
2: คุณลุงบนเกาะสีชังนั้นทำให้ผมสนใจ
0: ก็คือเป็นเรื่องราวของเกาะที่เขาบอกว่ามันมีอาถรรพ์อยู่มันมีวิญญาณอยู่มากมายนะจริงๆนะที่จะเล่าให้ฟังนะวิญญาณนี่อยู่ทุกที่นะวิญญาณถ้าเรามีความเชื่อนะย้ำอีกรอบท่านเรามีความเชื่อนะฮะวิญญาณผีนะมีทุกที่มีทุกจุดบ้านร้างนะฮะป่าช้าในป่ามีหมดครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ว่าเขาจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นไหมผีก็คือคนนะฮะผีก็คือคนมาก่อนเพียงแต่ว่าเขาตุยไปแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ไปเกิดหรือไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยอย่างคุณผู้ฟังอย่างออยลี่เดินไปฉี่นะหลังหมู่บ้านนะท้ายหมู่บ้านก็จะมีเหมือนกันแต่เขาถ้าเวลาผีเห็นคนเขาก็จะหลบนะแต่เวลาถ้าเราไปเล่นไปล่อเขาอะไรกับเขาอ่ะเขาก็จะตามเขาไม่ใช่ตามเขาก็จะมีการเหมือนกับประมาณว่าเล่นตอบกลับมาด้วยเขาเหมือนคนนะเหมือนคนนะฮะอันนี้เรื่องเกาะขามน้อยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูเต็มๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกาะผีสิงที่ชลบุรีเกาะขามน้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับหลอนๆนะฮะคุณฟังแล้วเคยเจอนะพี่โอวัดดิเจครับอิสลามมีผีไหมพี่โอกับอยู่อิสลามมาก่อนต้องมีสิกูโบอ่ะเขาเรียกว่าไงถ้าอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่ายินใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ายินเนาะยินวิญญาณผีนะฮะยินนะฮะนะฮะแล้วคุณฟังแล้วเคยเจอหรือเปล่าเคยเจอหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะนำมาเล่าสู่กันฟังได้กันละกันเดี๋ยวว่างๆก่อนละกันนะฮะผีดื้อครับบอกว่าเคยเจอแล้วผีเคยเจอยังไงฮะเล่าให้ดีเจฟังดีเจฟังหน่อยแล้วนะน้องหงร้อนมาแล้วนะฮะบอกว่าผีก็เห็นออยอะไรอ่ะผีก็เห็นออยลี่ฉี่สิครับพี่วินเห็นครับเห็นผีเห็นทุกอย่างหงร้อนสมมติว่าหงร้อนไปเชียร์บอลเงี้ยแล้วหงร้อนไปนั่งฉี่ที่ข้างหลังต้นไม้ถ้าเขาอยู่เขาเห็นหมดทุกอย่างแล้วผีเขาสามารถวาร์ปได้ด้วยเขาจะแวบไปอยู่ต้นไม้เขาจะแวบข้างล่างเขาทำได้หมดเลยแวบไปประมาณได้หมดเลยแล้วเขาสามารถที่จะให้เห็นปรากฏตัวหรือมาแบบไม่เห็นล่องหนได้หมดเลยหลายคนถามว่าดีเจทำไมรู้จังเลยดีจะเป็นเอาจริงๆนะเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ตั้งแต่ดูรายการผีวิญญาณที่เขาไปถ่ายทำต่างๆที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงนะเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะฮะเขาเป็นวิญญาณที่ล่องลอยนะฮะบางครั้งบางทีมาเป็นเงาดำเป็นเงาขาวมาเป็นควันก็มีนะฮะมาเป็นตัวเหมือนคนเลยก็มีนะมาเป็นตัวร่างดำๆช้ำเลือดช้ำหนองก็มีเหมือนกันมาหลายรูปแบบนะอยู่ที่ว่าเขาจะมาแบบไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามาเป็นตัวช้ำเลือดช้ำหนองหรือเขามาเป็นร่างดำอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นมันจะมาแต่ถ้าเขามาเป็นควันมาเป็นขาวๆนี่จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะฮะมันก็คือร่างสุดท้ายนะมั้งที่เขาเสียชีวิตนะฮะคือร่างของเขาที่เขาปรากฏกายให้เห็นนะฮะอันนี้คือที่จะบินไปไล่สังเกตมานะเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่หลังมานี่ก็มันน่าจะอย่างนั้นแหละนะฮะนะพี่โอ้นะประมาณนั้นนะฮะน้องเราบอกว่าดีเจวินขาฝากอ่านข้อความในแชทแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะพี่วินได้ยินนะคะแอบเมาส์มอยอะไรกันเมื่อกี้หน้าใหม่กับพี่เสกร่อน น้องหงร่อนกับพี่เสกมัดรวมกันเลยนะคะน้องหงร่อนกับพี่เสกมัดรวมกันเลยนะคะมาคุงด้วยร่างกายพร้อมปะทะค่ะขอเพลงเฮอไมโอน้องนะฮะของอุ่นกันแล้วกันปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเออนะฮะเดี๋ยวปอลอนะเมื่อกี้มาคุงเขาส่งอะไรมานะมาคุงเขาส่งเหมือนกับประมาณว่าเป็นอัปเดตใช่ไหมฮะรายชื่อกุนซือที่คิดว่าจะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากอาร์เนอร์สล็อตโดนปลดนะฮะหลังจบเกมนัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมาคุงก็ส่งข้อความมายาวๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าอ่านให้ฟังนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันว่ามาคุงเขาส่งอะไรมานะครับพี่แบงค์บอกที่เจอครับเกาะขามเรื่องจริงครับผมเคยไปตกปลาพอตอนเย็นต้องรีบกลับครับเพราะว่าหลอนและดุมากๆเลยโอ้จริงเหรอพี่ว่างๆพี่แบงค์ไลน์ลงส่งลงดาวมาหน่อยว่าเจออะไรบ้างไหมแล้วว่างๆลงไปส่องดูไหมว่างๆพี่แบงค์ไลน์ต้องไปส่องดูแล้วนะครับว่ามันมีอะไรข้างในบ้างแต่เขาบอกว่าหลอนจริงเดี๋ยวจุนขอไปว่างๆไปดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารายการที่เขาถ่ายทำเขาเจออะไรบ้างในตรง

มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับเพลงจากวงเอานะฮะน้องรอดไม่คิดว่าไงนะวันนี้เจวินอ่านเว้นวรรคอ่านเว้นวรรคผิดเหรอนี่คุณผู้ฟังเวลาคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรมาหรือส่งข้อความมาที่เจวินขอความกรุณานะฮะเว้นวรรคให้มันถูกนะฮะหรือถ้าใครใช้แป้นพิมพ์คำสั่งด้วยเสียงที่ใช้คำพูด AI ที่เราพิมพ์นะฮะคุณผู้ฟังนะครับพูดช้าๆพูดชัดๆนะฮะมันอ่านมันส่งอะไรไม่รู้มาเมื่อกี้เจวินอ่านว่าไงนะของรอดพี่ใหม่บอกว่าฝากเปิดเพลงคนมีคู่ไม่รู้ดอกด้วยฮะรีบหลับทำไมพี่ใหม่คุณฟังดูบนหน้าจอสวัสดีค่ะพี่วินได้ยินนะแอบเมามอยน้องของร่อนกับพี่เสกมัดรวมกันมาเลยนะคะมาคุงด้วยร่างกายพร้อมปะทะค่ะขอเพลงฮือไมโอน้องอุ่นปอลอลิวฟูยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยคุณฟังฟังแล้วมันแปลว่าไงไม่ใช่เฉพาะดีเจวินนะ FM 99เขางงนะไม่ใช่เฉพาะหงรอดนะทุกคนที่ส่งข้อความใน SMS ก็ดีหรือว่าจะเป็น LINE ต่างๆเนี่ยเว้นวรรคหน่อยสวัสดีค่ะพี่วินได้ยินนะแอบเมามอยน้องหงรอดกับพี่เสกมัดรวมกันเลยนะคะคือมัดรวมพี่เสกกับน้องหงรอดไว้ด้วยกันนี้แหละฮะยังไงไม่เข้าใจกรุณาเว้นวรรคด้วยนะฮะคือคุณฟังลองตีความหมายสิสวัสดีค่ะพี่วินได้ยินนะแอบเมามอยน้องหงรอดเขาจะบอกว่าแอบเมามอยน้องหงรอดกับพี่เสกอ๋อก็จะบอกว่ากับพี่เสกกับดีเจวินแอบมาบนหงร่อนนะฮะกรณาเปลี่ยนข้อความใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะคือน้องร้องกับพี่เสกนี่คือเป็นคู่จิ้นกันเหรอฮะเป็นคู่จิ้นกันคู่จิ้นใหม่นะฮะตายนะครับน้องร้องเขาเปิดเผยเองว่าน้องร้องกับพี่เสกเป็นคู่จิ้นกันค่ะน้องหงร่อนกับพี่เสกนะฮะดูบนหน้าจอสิร่างกายพร้อมปะทะค่ะมันต้องขึ้นหลักฐานอย่างนี้ว่ามันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับนะฮะแล้วมาคุงด้วยมาคุงเราส่งข้อความมาดีเจวินละงงๆนะฮะอ่านไม่เป็นวรรคไม่เป็นตอนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คข้อความก่อนนะฮะคือเว้นวรรคไม่ถูกกันนะฮะแล้วก็พิมพ์ไม่ถูกด้วยนะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกได้เป็นไม่ได้ได้เป็นไม่ได้เป็นได้ไม่เอกเป็นไม่โทงี้นะฮะภาษาอังกฤษผิดถูกนะฮะดีเจวินก็ต้องมานั่งดูข้อความอีกรอบนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุงอ่านข้อความให้นะฮะขอเพลงไม่อยากเป็นเสือก่อนเดี๋ยวกัลยาเดี๋ยวจะอ่านข้อความเรื่องฟุตบอลที่มาคุงส่งมาให้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ

นนี้พี่โสดนะโสดเฉพาะคืนนี้หรือเปล่าจินน้อยนะครับนี่คือไม่อยากเป็นเสือนะครับมาเข้าสู่ช่วงเวลา5ทุ่มกันแล้วงั้นเปิดกระยาเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลที่หงที่มาร์คคุงส่งมานะพี่ใหม่บอกว่าฝากบอกน้องหงร่อนหน่อยน้องหงร่อนน้องหงร่อนคนเอาเชือกมัดปากตัวเองไว้ครับเอาสกอตเทปปิดปากไว้ด้วยโม้เก่งเหลือเกินอันนี้แรงมากเลยพี่ใหม่น้องหงร่อนนะคนเอาเชือกแล้วก็สกอตเทปมัดปากตัวเองไว้นะครับโอ้โหแรงมากนะฮะโม้เก่งเหลือเกินพี่ใหม่นี่ก็แรงมากเลย

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่ากัลยาณแม่กัลยาจะแม่กัลยานะฮะน้องหงร้อนบอกว่านี่พี่ใหม่จะหาสก๊อตเทปไหมน้องหงร้อนหรอทำไมจะอุดปากเหรอฮะวิแรงมากเลยอ่ะนะพี่ใหม่นี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องบอลหน่อยนะพี่โอ้นะพี่โอ้ว่าดิเจพี่เก่าว่านอนนะฮะถ้ามันกระตุกก็ฟังในแอปก็ได้นะฮะในแอปจะลื่นมากๆเลยนะครับฟังเสียงในแอปเอาก็ได้ว่าเสียงมันจะเพลาะกว่า

0: ี้เป็นเพลงใหม่ของโจอี้นะครับแล้วก็พันวรการด้วยใครจะไปคิดว่าพันวรการจะมาร้องเพลงกับโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวอ่ะ
1: หม้อหุงข้าว
0: สนุกดีเหมือนกันนะสนุกดีเหมือนกันนะมาเล่นทายมาอีกปีแล้วชิวๆด้วยกันช่วงนี้นะครับมาถึงประเด็นของมาร์คคุงดีกว่าที่บอกว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์ความคิดบอกดีจ้ะครับฝากข่าวเรื่องของฟุตบอลหน่อยสิครับมาเนี่ยรายชื่อกุนซือที่คิดว่าจะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากอาร์เนอร์สล็อตโดนปลดครับหลังจบเกมนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้อัปเดตการปรับตัวของสโมสรล่าสุดนะฮะฟังนะดีจะอ่านให้ฟังนี่มาร์คคงก็ส่งมามาร์คคงก็จะชอบมีข่าวบอลมาฝากตลอดเลยนะฮะคนที่อยู่วงการบอลจะต้องติดตามนะฮะการกลับลำของบอร์ด FSG U-turn นะครับจากเดิมที่กลุ่มทุน FSG ตั้งใจจะให้เวลากับสล็อตนะครับในการทำทีมต่อแต่หลังจากทีมบริหารนำโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์นะฮะและก็ริชาร์ดฮิลส์นะครับได้เข้าพูดคุยกับกลุ่มผู้เล่นซีเนียร์ในทีมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมครับรายชื่อกุนซือตัวเต็งคนใหม่ปัจจุบันบริษัทรับพนักงานรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะฮะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะฮะยกให้หลุยเอนริเก้นะครับผู้จัดการทีม PSG นะครับขึ้นมาเป็นอันดับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนะที่จะเข้ามารับไม้ต่อตามมาด้วยอันโดนีอิราอูล่านะฮะที่กำลังจะแยกทางกับบอนมัสนะครับรวมถึงเซบาสเตียนเฮเนสสตุกาดนะครับแล้วก็ยูเลียนนะครับนาเกลมันส์นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ส่งมาเห็นไหมข่าวฟุตบอลเดี๋ยวนี้นี่มีทุกคืนนะฮะภาษาอังกฤษต้องชัดด้วยนะภาษาอังกฤษไม่ชัดแบบมาร์คคงไม่ได้นะภาษาอังกฤษไม่ชัดแบบโปเต้ยังไม่มาเล่าขวัญยังไม่ได้นะโปเต้ยังไม่มาน่าจะหลับอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวฟุตบอลนะถ้าใครอยู่วงการบอลก็จะเข้าใจส่วนใครที่ไม่อยู่วงการบอลก็อาจจะงงๆหน่อยนะฮะใครอะไรยังไงเป็นแบบไหนนะฮะรายชื่อกุนซือที่คิดว่าจะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากที่อาร์เนอร์สล็อตโดนปลดนะครับรอติดตามกันต่อไปหลังจบเกมนัดสุดท้ายอาทิตย์นี้นะครับเรื่องบอลนี่จะต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มนะครับเนาะมาพี่เฟิร์สเดี๋ยวจะไปดูแป๊บนึงนะฮะก่อนอ่านไม่ทันตอนนี้นะฮะแล้วครับในช่วงนี้เมื่อกี้มีพี่ใหม่วอลเลย์เจครับขออีกสักเพลงหนึ่งนะฮะอยากจะฟังคนมีคู่ไม่รู้หรอกนะครับนะพี่โดบอกว่าจริงครับโจอี้ร้องกับพันวรการนี่ยังพอไหวนะแต่ว่าเห็นโฟอีฟร้องกับสครับนี่งงเลยมาได้ไงเพลงอะไรพี่เลิฟส่งลิงก์หน่อยสิเดี๋ยวจะขอกดไปดูหน่อยเดี๋ยวจะมาวิพากษ์วิจารณ์หน่อยโฟอีฟร้องกับสครับหรอสักครู่นะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าคนมีคู่ไม่รู้หรอกนะครับที่ถามไปด้วยกับรายการสำหรับเพลงนี้ที่พี่ใหม่อยากฟังนั่นเองนะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะแอมมาเมื่อกี้พี่เลิฟวันนี้ใช่ครับขอเปิดสักท่อนหนึ่งเพลงใหม่ของ 4EF ที่ร้องคู่กับสครับหรอพี่เมื่อยกับพี่บอลจะ50แล้วนะยังวัยรุ่นอยู่เลยอยู่ที่การดูแลตัวเองพี่เลิฟอยู่ที่การดูแลตัวเองพี่เลิฟเพลงใหม่หรอเพลงนี้หรอสครับนะครับแล้วก็ 4EF นะฮะไหนขอฟังสักท่อนสิเพลงนี้เป็นยังไงขอฟังสักท่อนสิ

0: พลงนี้จริงๆแล้วดนตรีดีนะเพราะว่าได้สครับมาทำดนตรีให้ใช่ไหมฮะเพราะดีดนตรีดนตรีนะแต่ในพาร์ทของเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างสครับที่มีเสียงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเสียงเรียกเสียงมาตรฐานของเขาเนาะส่วนมากนักร้องเมื่อก่อนเขาจะร้องชัดหมด
1: จนกว่าแสงอาทิตย์ลับตา
0: เข้าใจไหมคือเสียงโบตีของคนเจนวายใช่ไหมครับและเป็นเสียงของเจนซก็จะประมาณนี้ก็จะมีความแววใสในมินนี่ลองทำเสียงแววใสเหมือนโฟอีฟสิฮะได้ไหมได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ย

0: Frogcatcher
1: ไม่ใช่รอแค่เธอนะ
0: Frogcatcher
1: Frogcatcher Frogcatcher Frogcatcher รอแค่เธอนะ Frogcatcher
0: Share
1: ไม่ใช่ฉันนะ
0: Share
1: Share ฉันก็คือ
0: Share Share Share Frogcatcher
1: นี่คือ Gen Z นะฮะ Gen Z นะไหนมินนี่ทำเสียงสิมินนี่อย่าฟังมินนี่ร้องเพลงจนแซ่เจนซีฮะแต่อันจริงๆนะโฟอีฟนั่นตลกจริงๆนะเพลงเขานะเนี่ยไหนมินทำเสียงสิมินทำเสียงโฟอีฟสิฮะทำเสียงสิไอ้โปเต้ทำเสียงโฟอีฟเสียโปเต้เนี่ยโฟอีฟอ่ะชื่อเพลงอะไรนะดีเจเพลงไหนเพลงนี้หรือเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าดอกไม้นะฮะของสครับลองไปเสิร์ชดูมันมีเปล่านะมันเพิ่งปล่อยมาใหม่นะดอกไม้ของสครับเอาลิ้นไปพับเก็บไว้ก่อนมินนี่บอกเอาไว้นะฮะพี่เอ็มหัวเราะว่ะเอ๊ะหมดล้อว่ะโอ้ดูสโอ้ดูสโอ้ดูสเพลงเด็กเจนซ่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นกระซิบกระซาบกระเซาเขาจะเน้นกระซิบกระซาบกระเซาเขาจะไม่ร้องเต็มเสียงเขาจะร้องแบบกระซิบกระซาบหน่อยกระซิบกระซาบแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นเพลงสมัยก่อนถ้าเป็นเอาเพลงยุค90เนี่ยมาใส่ในเพลงเจนซ่าก็มันก็จะกระซับกระเซาหน่อยอย่างเช่นเพลงตอนนี้ฉันเธอทำยิ่งแดดได้ยิ่งไรฮะคือมันจะกระซิบกระซาบกระเซาอ่ะเข้าใจไหมฮะเป็นมากเกินก็เพียนแต่ไม่ใช่คนแรกมันจะกระซิบกระซาบกระเซาไม่รู้เหมือนกันคือจะไม่เน้นร้องให้มันเต็มเสียงนะครับจะเน้นร้องให้แบบมันอยู่ในคออยู่ในคออยู่ในม้ามอยู่ในตับอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสไตล์ไหนเจนซ่าเจนซีปัจจุบันเนี่ยนะฮะ อันนี้จะยังไม่เข้าช่วงนักร้องแกงนักร้องเหรอฮะอ๋อแบบมีอารมณ์แบบอยากแกงนักร้องเลยนะฮะแหมนี่ค้างเพลงใครบ้างตอนนี้เดี๋ยวค้างเป็นใครบ้างตอนนี้ขอดูก่อนเดี๋ยวดูข้อความตรงนี้มีของใครที่ยังไม่ได้เปิดบ้างตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นรอเพลงของพี่ฟุกพี่ฟุกว่ะรอเพลงของพี่แค่ฝุ่นนะฮะเพลงใหม่ของแอลกอฮอล์อ่ะยังไม่ปล่อยยังได้ฟังหรือยังรอเพลงของแอลกอฮอล์เพลงใหม่ยังไม่เต็มยังไม่ปล่อยมาเลยนะฮะร้องเพลงกระแทกลำไยอีกแล้วอ่ะร้องเพลงด่าลำไยอีกแล้วลองฟังเพลงท่อนหนึ่งของพี่ปุ้ยเองนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าแค่ฝุ่นนะรอได้มาหลายวันแล้วไม่ปล่อยเพลงเต็มมาสักที

เนี่ยพร้อมมากเลยออยลี่พร้อมมากเลยออยลี่นะทุกๆครั้งที่ลำไยเปิดตัวผัวใหม่นะเพลงของพี่ปุ้ยก็จะมาตลอดเลยทุกครั้งที่ลำไยเปิดตัวผัวใหม่คนไหนคนที่1 2 3นะพี่ปุ้ยก็จะร้องเพลงด่าทันทีนะตลอดเลยไม่เข้าใจเนี่ยพี่ปุ้ยนะ เดี๋ยวรอนี่ครับว่าจะมาเต็มเพลงเมื่อไหร่นะฮะเอ็มเอว่าเพลงคุ้นๆเพลงใหม่ไม่ได้ปล่อยมาเต็มเลยยังทันไหมพี่วินเพลงอะไรหนูดาเพลงอะไรฮะทักทายหนูดาด้วยนะกันนะฮะเซย์ไฮด้วยหายหน้าจากวงการไปนานเลยนะ

กรอเข่าจะหอมแก้มเธอนี่ก็เพลงของแอลกอฮอล์นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงยันรอเพลงใหม่ไม่ปล่อยมาสักทีอ่ะรอฟังเต็มๆเพลงตลอดนะฮะนะครับหลังๆนี่รู้สึกว่ายำลำไยจะลำไยกับพี่ช้างก็จะออกสื่อบ่อยมากๆเลยนะครับออกสื่อบ่อยมากๆเลยแหมคนเราเนาะแหมลำไยนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าชูเนาะดูตอนแรกก็หนึ่งดูว่าเขาจะเล่นๆสุขสนานนะครับมันต่างกับยาจ้าอาสยามนะจ้าคันหูนี่นะตอนแรกเหมือนจะร่านนะฮะจ้าอาสยามที่ปล่อยเพลงคันหูมาสมัยแรกๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับไปประมาณกันว่าจ้าโปรติเฉยเลยยาจ้านั้นมันเป็นคนตลกนะฮะจ้าคันหูนะตลกไม่ได้อะไรเลยก็คือมีแฟนมีสามีหนึ่งคนพี่แจ็คธนพลก็เลิกรากันไปตอนนี้ก็คือเป็นโสดก็สุขสนานไปแต่ลำไยมาทีหลังนะพะโทนะฮะพี่ปุ้ยเคยพูดในบนเวทีว่า7-8คนละมั้งนะฮะอันนั้นอ่ะที่เป็นข่าวที่เขาแชร์ออกมานะครับเขามีแฟนใหม่ไป7-8คนละมั้งอะไรอย่างโอ้โหนะฮะก็คงจะประชดประชันกันคนที่เคยมีอดีตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมจ้าดื้ออย่างดื้อนี่ก็คือเป็นสาวเคยมีอดีตเหมือนกันใช่ไหมดื้อดื้อเป็นสาวคนมีอดีตนะฮะฝนเหนือนะฮะฝนเหนือสาระไม่ค่อยมีคนสาวมีอดีตนะนิวดิวอโรนดิวอโรนไม่เคยมีอดีตไหมครับนะฮะมินนี่มีอดีตไหมฮะหนูดามีอดีตไหมฮะถามคนมีอดีตทั้งหลายก่อนนะฮะนะครับอ่ะมานะครับมินนี่ว่าชอบตั้งแต่สมัยอยู่วาเลนไทน์ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนางก็เต้นดีอยู่ตั้งแต่อยู่วงวาเลนไทน์เมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนนะสุขสนานนี่ครับเนาะอดูดใช่ไหมอดูดอดีตนะฮะหนูดาว่าไม่เคยมีอดีตค่ะนะเมื่อกี้ค่ายหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องของร้อนขอเฮอไมโอน้องก็มายังไม่ได้เปิดเลยอ่ะงั้นเปิดให้โบน้องก่อนนะลืมอ่ะมีเพลงใครบ้างครับมีของมาร์คหนึ่งเพลงเนาะคิดถึงคนไกลวงถาวรนี่ครับแล้วก็ของนูดาเนาะเป็นเพลงของวิโอเลตวอเทียนะฮะใส่แบ๊วๆเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังขอเพลงใสมาเฮอไมโอน้องนะช่วงนี้กันละกันสักเพลงกันละกันนะครับชิคๆชิลๆกันสักหน่อย5:30ตอน

นี่คือเพลงเฮอร์ไมโอน้องใสๆแบ๊วๆหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับทักทายที่วัดสายลมด้วยนะครับแอบฟังอยู่นะฮะยังไม่หลับกันนะฮะเดี๋ยวกันถึงใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับเอาวันนี้ก็เปิดเพลงกันกลางคืนก็จะเน้นเปิดเพลงเยอะๆคุยกันเบาๆสบายๆนะครับเนาะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะมาอยากฟังใช่ไหมก็เปิดให้มาขี้หึงขี้หึง

คือเพลงที่มีชื่อว่าขี้หึงนะครับแม่อย่าหึงกันเกินไปก็แล้วกันเนาะอยู่กับทุกวันให้มีความสุขก็เพียงพอคนเราบางทีหึงเกินไปในสุดท้ายสุดเลยอาจจะทำให้เกิดอาการทะเลาะเบาะแว้งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความหึงไงด้วยความหึงที่มีมากเกินไปนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยเลยกันในช่วงวงนี้นะครับ11:41ในช่วงเวลานี้นะครับนะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะแล้ววันนี้โปเต้หลับดึกแฮะโปเต้จะหลับก่อนแฮะมีเพลงที่ค้างอยู่ใช่ไหมของดูดาใช่ไหมฮะดูดาที่เป็นสาวอิสลามนะจะบอกให้ฟังแต่ว่าที่เห็นบอกว่าที่บ้านนี่เคร่งครัดมากๆเลยใช่ไหมดูดาไหนครับเป็นอิสลามบ้างยกมือหน่อยเป็นสาวอิสลามนะฮะที่บ้านเคร่งครัดมากๆเลยดุดันมากเลยนะฮะหมูผ่านหน้าบ้านไม่ได้นะฮะนี่เจวินนี่ก็แรงไปนะฮะหมูเดินผ่านรถคนหมูผ่านหน้าบ้านไม่ได้นะโดนไล่นะฮะจริงไหมฮะดาจริงหรือไม่จริงช่วยบอกด้วยนะฮะแม่ดาฝากเพลงมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอิสลามก็เหมือนคนไทยนะฮะก็เหมือนคนพุทธนะฮะมีทั้งเคร่งแล้วก็ไม่เคร่งหมายถึงว่าคนบ้านไหนที่เขาเคร่งก็เคร่งนะเหมือนโตซิลิฟูอะเคร่งแบบเคร่งจัดเลยโตซิลิฟูที่เขามีปัญหาตอนที่เขาแยกวงแตกก็คือมีปัญหาเรื่องของการอิสลามนี่แหละนะฮะก็คือเขาจะไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เป็นร้านเหล้าแต่ว่าทางวงเนี่ยเขารับงานแต่ร้านเหล้าไงแล้วที่ไหนมันจะไม่มีนะคอนเสิร์ตมันต้องมีเหล้าใช่ไหมนะฮะแต่ตาโตซิลิฟูเนี่ยเป็นคนที่สุดโต่งเกินไปสุดโต่งเกินไปก็เลยทำให้วงแตกโอ้วงก็เลยแตกนะฮะแต่ก็มี FC หลายคนเนี่ยอยากจะให้โตมาร้องเพลงแต่ว่ามันจบไม่สวยฮะอันนี้ดิจิวินเคยเล่าให้ฟังไปเคยคุยกับพี่ๆวงแท็กซี่ที่รู้จักกันดิจิวินรู้จักวงแท็กซี่นะรู้จักพี่มือกลองวงแท็กซี่นะพี่โอนะฮะเขาบอกว่าตอนที่ทะเลาะ กันซิลิฟูเนี่ยมันจบไม่สวยมันจบไม่สวยมันทะเลาะ กันภายในวงนะฮะแล้วตัดโตมันก็ออกไปเลยทำให้ทุกอย่างมันพินาศนะฮะแล้วก็ซิลิฟูก็โค้งคว้างหานักร้องมาใส่ก็ไม่ได้ดังเหมือนเดิมนะสำหรับซิลิฟูก็เลยจบจือก็เลยจบจือประมาณนั้นนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดาฟังนะขอเพลงสักเพลงมันๆได้ไหมในไหนจังหวะมันกำลังได้ขอสักเพลงมันๆกันละกันมานะฉันว่าพูดดีๆเพิ่งแท็กซี่ก็มานะผมเพิ่งแตกครับอะไรแตกครับตาทีกับคนดีของเธออย่าลืมเช็ดก่อนนะตาทีนะ ผมเพิ่งแตกว่ะผมแตกป้ายเหรอครับใช้ซันซิลสิครับรีจอยส์ก็ได้หรือจะเป็นโดฟก็ได้

0: แท็กซี่ครับแท็กซี่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่ใช่หานุมานนะครับหานุมานชานสมอนนะเป็นลิงนะฮะหนูดามาแล้วหนูดานี่เธอเป็นสาวอิสลามที่ต้องใส่ฮิญาบตลอดฮิญาบคือผ้าโพกหัวนะฮะของอิสลามนะครับมิ้นใส่ฮิญาบไหมฮะมิ้นใส่ฮิญาบน่าจะเปิงนะมิ้นเนาะใส่ฮิญาบแล้วก็ฟ้อนเนาะฟ้อนขันดอกนะเปิงขนาดเลยมิ้นไปหาผ้าคลุมฮิญาบเหมือนหนูดามาใส่ปะดีเจนี่ก็ชอบหาอย่างแปลกๆเนาะหาอะไรแปลกๆไม่คนฟังชอบทำนะฮะไปมิ้นเลยแล้วมิ้นกับเดอร์ไปเลยแล้วไปหาฮิญาบมาหน่อยปะไปหาผ้าคลุมนะผ้าคลุมอิสลามมาคลุมหน่อยแล้วคลุมมันหนูดาเนี่ยจะได้เป็นสาวอิสลาม1วันนะฮะอย่างดื้อนี่เป็นอิสลามไม่ได้นะครับนะไม่ได้เลยถ้าเจอดนตรีหมอลำนี่ผ้าปิวนะฮะ เจอหมอลำไม่ได้เนี่ยเต้นหน้าห้านหมอลำทีเดียวนะฮะ ใช่ไหมโปเต้เนี่ยมันเมื่อวานดิจะวินดูคลิปหนึ่งตลกมากเลยโปเต้มินนะฮะมินนี่นะฮะเมื่อวานมันมีคลิปหนึ่งเขาส่งมาเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรหนูดาที่คนที่เขาสอนศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าอะไรให้หนูดาดูคลิปนี้ก่อนนะตลกมากเลยเขาแชร์ในโซเชียลกันนะฮะเขาบอกว่าชีวิตแบบใดที่ท่านผู้หญิงอะไรไม่รู้สักอย่างนะฟอริวาอัลเลาะห์สักอย่างนะฮะต้องการให้สตรีเพศอิสลามเป็นแบบนั้นเรามาฟังนิดนึงนะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นอาจารย์สอนหรือว่าครูสอนศาสนาอิสลามสักคนหนึ่งลองฟังเสียงของนางนะฮะนางได้มีการสอนไว้ได้สักพักหนึ่งจะมีคลิปปิดท้ายนะครับว่าชีวิตแบบใดนะครับที่ท่านผู้หญิงฟาติมาฟาริเลาะห์นะฮะต้องการลองฟังดูนะฮะ
1: ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรี
0: นี่แบบใด
1: ชีวิตแบบใด
0: แบบนี้ครับ
1: ท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่าน
0: ี่นะฮะ อ้าวเมื่อกี้ยังเป็นครูสอนศาสนาอยู่เลยตอนนี้จะไปเด้งหน้าห้านหมอลำแล้วนะฮะนี่คือคนเดียวกันกับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นางเป็นครูสอนศาสนาสักพักหนึ่งหวานเจี๊ยบครับมาขอเล่าหน่อยมาเทใส่ปากหน่อยนะฮะ
1: ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรี
0: ชีวิตแบบใด
1: แบบใด
0: ชีวิตแบบใดโปเต
1: ้ท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่า
0: ขออีกรอบหนึ่งมาอ๋อต้องเต้นแบบชีวิตแบบนี้ใช่ไหมฮะชีวิตหน้าห้านหมอลำนะฮะดูสิอาเด้งเด้งเด้งเอาเพื่อนขอเล่าหน่อยดินะฮะมาขอเล่าหน่อยขอหงทองเลยไหมชีวิตแบบนี้ยกหวานเจี๊ยบแล้วยกนะ
1: ชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีชีวิตแบบใด
0: แบบใดฮะเนี่ย
1: ท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮา
0: ท่านหญิงอะไรนะเราหนูดาเขาเรียกว่าไงนะท่านหญิงอะไรนะอีกรอบนึง
1: รอฎิยัลลอฮุอันฮา
0: ไม่ได้
1: ฟาติมารอฎิยัลลอฮท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮา
0: ท่านผู้หญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮานะฮะท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮานะ
1: หญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่าน
0: ี่ม่วนนะฮะม่วนงันนะฮะท่านหญิงคงจะตกใจอู้ท่านหญิงคงจะตกใจนะฮะเออเนี่ยท่านหญิงนะแต่หนูดาไม่ใช่แบบนี้เนาะหนูดานี่เป็นคนที่ไม่มีสองบุคลิกนะฮะเรียบร้อยคือเรียบร้อยอย่างเดียวใช่ไหมหนูดาอ่ะมาฟังเพลงของหนูดาดีกว่าท่านผู้หญิงไฮฟอร์ดตัวเบรดิบรามดาได้บอกเอาไว้นะฮะฟาดิมะราบิอัลเลาะเอาฮาเงี้ยนะเอาฮานี่คือเอาสนุกนี่ใช่ไหมท่านหญิงฟาติมะราบิอัลเลาะห์อันฮันฮาอ๋อท่านหญิงคงจะตกใจกับแก้วเหล้าที่นางยกสดเมื่อกี้นะฮะท่านหญิงบอกหวานเจี๊ยบนะฮะ

นี่นะเพลงที่ขอมาจากหนูดานะจ๊ะหนูดาส่งมานะครับอยากให้เธอรักนะฮะอยากให้เธอรักอยากให้เธอชอบอะไรเนาะนะฮะลองมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะในช่วงเวลาค่ำคืนตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วขออีกสักเพลงไหมอีกสักเพลงเดี๋ยวเรามาร่ำลาในแอปในวิวเอฟเอ็มกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาที่คืนมาคงขอมาหนึ่งเพลงเมื่อกี้นี่หนูดาส่งภาพมาเดี๋ยวอัปเดตขึ้นหน้าจอให้นะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยไวๆนะเนี่ย

ลงจากวงถาวร นะครับที่มาร์คคงขอมาสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิดถึงคนไกลนะครับคิดถึงคนไกลนะครับส่งมาก็จัดให้ฟังด้วยละกันนะครับตอนนี้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังนักร้องกันเราจะมีสัก 2-3 คนมาเปิดให้ช่วงท้ายรายการมาแกงกันเนาะนะฮะในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังในวิทยุใน FM ในแอปเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อลากยาวๆเลยในช่วงเวลาค่ำคืนช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับใครทำงานกลางคืนนะฮะใครที่เข้ากะกลางคืนก็เปิดกันไปยาวๆเลยทางบุญทริกทางอุบลด้วยนะครับฟังกันไปยาวๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวจะวินล้ำลาก่อนขอบคุณ True Detect ด้วยกันและกันสปอนเซอร์ดีของเรานะฮะอย่าลืมนะซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะหลากหลายแพ็คเกจสามารถสมัครได้กับซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับเป็นเจ้าของได้แล้วก็ทูตอนนี้เขาเรียกว่าเตรียมตัวรับการลงทะเบียนคนละครึ่งนะฮะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าใครใช้ซิม True Detect ก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าคนจะน่าจะแย่งกันลงทะเบียนแบบมหาศาลเลยในช่วงของสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์นะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมมือถือเครื่องใหม่ให้พร้อมเตรียมซิมให้พร้อมแล้วก็ลงทะเบียนคนละครึ่งอันใหม่กันในสัปดาห์หน้าดีนั่นด้วยเนาะนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM ทางแอปพลิเคชันเลยกันเลยกันเนาะหลับฝันดีทุกคนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube นะฮะช่อง BP ช่อง BP ในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเดี๋ยวไปฟังนักร้องแกงกันดีกว่าเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อดีกว่านะฮะโอเคงั้นหลับฝันดีทุกคนนะครับเจอกันทาง YouTube ต่อกับการแกงนักร้องกันนะฮะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045 6862

Radio. คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพลาะกับเราที่0840456862 0840456862เพลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radioกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ออนไลน์ Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975